0: อุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายโรเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
0: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นสั่ง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
6: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต็อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ สหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
1: นายแพทย์ทีโดรสอัธานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดลองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนี่จากฮ่องกง2ต่อ1เซต7ต่อ5 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพ บ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณตามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัด ร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28
13: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถสไลด์ รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปการณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2 อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
18: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
18: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
20: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ท Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
22: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ
21: คร
22: ับ แล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
21: ครับผม
22: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปทุกข่าวนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
21: ครับ
22: เพื่อที่จะให้เรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคปส.นะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้และก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
21: ครับผม
22: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
21: คร
22: ับแล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
21: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
22: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
21: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มายังไงบ้างไหมครับ
22: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
21: ครับ
22: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ เพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
21: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
22: ครับผมครับแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
21: ี่
22: คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
21: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสมัครสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
22: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปก. อำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มว่าขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
21: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
22: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
21: ครับผม
22: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเรามากขึ้นครับผม
21: จากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
22: ครับครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับ แต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
21: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
22: ครับขอบคุณครับ
21: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
24: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการคุกไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์ที่ว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากแล้วก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าคําในอาคารได้เมื่อไหร่ก็อยากจะให้เขากลับคืนสภาพปกติให้เร็วที่สุดนะอันนี้ได้สั่งให้พอโอเคเรารู้ว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยับขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
23: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
25: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี้เป็นสิ่งที่ทีมสืบสารจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
23: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติ คือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebook ขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
7: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะเนี้ยแพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
6: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
3: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋และ

0: 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
2: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด

0: มานี
1: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
0: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
1: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
2: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
4: เป็นอะไรล่ะพี
3: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
4: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
3: เราจะทำยังไงดีล่ะ
4: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
5: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับเราพบกันทุกเช้าวันพฤหัสบดีครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจ Facebook Live ของสวท.บุรีรัมย์ครับวันนี้อยู่กับผมสุรชาติเง่าละครครับได้นำข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการศึกษานะครับแล้วก็ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเพื่อมาพูดคุยได้นำเสนอให้กับแฟนๆรายการแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นผู้ปกครองนะครับในชุมชนของเราเพื่อให้เป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางนึงในการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราในฐานะที่เป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนนะครับการศึกษาสู่ห้องเรียนสู่ชั้นเรียนแล้วก็หัวใจสำคัญก็คือเด็กๆนักเรียนซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นทางการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการยกระดับในการที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาของไทยนะครับโดยของบุรีรัมย์ของเราก็อีกส่วนหนึ่งที่ได้ไปรับนโยบายต่างๆมาโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านดร.ภัทรวัฒน์นินแก้วบวรวิทย์ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในแต่ละเดือนหรือบางทีในช่วงของต้นสัปดาห์นะครับก็จะมีเรื่องข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายที่หรือบางทีก็เป็นมาตรการโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาเพราะว่าเราจะได้เห็นข่าวคราวทางโซเชียลหรือทางสื่อต่างๆที่จะได้เห็นในเรื่องของโรงเรียนนะครับในคือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายสำหรับเด็กๆหรือแม้กระทั่งบุคลากรในสถานศึกษานะครับเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการดูแลนะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญอีกเรื่องนึงที่ทั้ง5ด้านนะครับที่ได้พูดคุยในสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่28-29สิงหาคมนะครับที่ไบเทคบางนานะครับเป็นศูนย์การประชุมที่จัดนิทรรศการต่างๆท่านมีการประชุมนะครับสมัชชาสภานะครับสมัชชาสภาการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระวงทองนะครับแล้วก็ท่านประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาก็ได้โดยท่านประเสริฐมาเป็นประธานนะครับแล้วก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษแล้วก็ท่านประวิตรด้วยนะครับที่ได้มาพูดถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงการความร่วมมือต่างๆเพราะว่าเป็นการประชุมของคำว่าเป็นสมัชชาสภาการศึกษาก็จะมีหน่วยงานทางการศึกษามีองค์กรต่างๆมีภาคีเครือข่ายในการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาซึ่งในเรื่องการประชุมสมัชชาการศึกษาสภาการศึกษาแห่งชาตินี่เมื่อประชุมเมื่อวันที่29-29ที่ผ่านมานี่เป็นการประชุมครั้งที่4นะครับซึ่งรายละเอียดการประชุมนะครับเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังในช่วงต่อไปนะครับว่ามีการพูดคุยอะไรบ้างแต่ว่าในเรื่องหลักๆท่านพูดถึงเรื่องความร่วมมือนะครับเรื่องความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาซึ่งท่านบอกว่าภาคีเครือข่ายต่อไปนี้ก็จะยกระดับจากเป็นผู้สนับสนุนต่อไปก็จะต้องเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาท่านใช้คำนี้เลยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่วันนั้นได้ท่านได้ประกาศออกมาว่าจะต้องเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นในลักษณะของการสนับสนุนอย่างเช่นบุรีรัมย์ของเราก็จะเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหอการค้าหรือภาคอุตสาหกรรมต่างๆของบุรีรัมย์เนี่ยเราก็ได้มีการสนับสนุนการศึกษาด้วยดีตลอดมานะครับแล้วก็อย่างของบุรีรัมย์ของเราก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ในพรบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาก็จะเห็นความร่วมมือแต่ว่าต่อไปจะเป็นการยกระดับจะไม่ใช่แค่การสนับสนุนจะเข้ามามีบทบาทในการออกแบบในการจัดการศึกษาของจังหวัดซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่นะครับในโดยร่าง
ที่ออกมานี่ก็จะมีการสนับสนุนให้มีสมัชชาสภาการศึกษาจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่จะเป็นแนวทางเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโดยที่ยกระดับจากผู้สนับสนุนเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ในเรื่องของ Thailand Zero Drop Out นะครับท่านก็ยังเน้นย้ำอยู่เพราะว่าในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆก็คือเน้นในเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมและโอกาสทางการศึกษาเพราะว่าเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กๆที่หลุดออกจากระบบการศึกษาบางทีมีหลายสาเหตุมีหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นบางเด็กในบางส่วนบางกลุ่มก็มีความต้องการที่จะเรียนนะครับแต่ว่าติดขัดในเรื่องอาจจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือด้านอื่นๆหรือเด็กบางกลุ่มก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ถ้าเราเรียกเป็นภาษาง่ายๆก็คืออาจจะหลงผิดไปบ้างแต่นี่คือบทบาทและหน้าที่สำคัญของผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่อยู่ในวงการศึกษาของชุมชนของเรานะครับผู้ปกครองรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่บอกว่าจะต้องเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษานี่ก็จะต้องมาขับเคลื่อนร่วมกันในการที่จะดึงแล้วก็สร้างโอกาสให้เขาได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นหลากหลายที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลถ้ากลุ่มนี้ต้องการที่จะมีความจำเป็นไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาก็คือโรงเรียนปกติที่เราเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนนี่ก็อาจจะไปในทางของชุมชนอาจจะมีเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนก็ที่มีการเก็บหน่วยกิจอย่างที่เราเรียกว่าเป็นธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์นะครับที่จะสะสมเป็นหน่วยกิจเพื่อที่จะให้ได้จบการศึกษาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาที่เรียกว่าเป็นเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาก็จะผ่านแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในส่วนนี้ก็จะใช้กลไกของเครดิตแบงค์ที่ว่านะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทีนี้ในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรูปธรรมที่จะเชื่อว่าภายในปีนี้ภายในปี2569เนี่ยนะครับก็จะได้เสนอเข้าสู่รัฐสภานะครับก็เสนอเข้าสู่อย่างที่คณะรัฐมนตรีโดยขั้นตอนตอนนี้ก็จะในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับก็จะในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็จะจบกระบวนการแล้วก็จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติในการว่าร่างฉบับนี้พร้อมที่จะเสนอให้รัฐสภาซึ่งก่อนที่จะเสนอรัฐสภาก็จะมีการส่งไปที่กฤษฎีกาเพื่อที่จะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้อยคำเรื่องภาษาต่างๆคือเป็นเรื่องของกฎหมายข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็จะเข้าสู่รัฐสภาซึ่งเชื่อว่าในปีการศึกษา2570นะครับก็จะได้ประกาศใช้ในเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อันนี้ในไทม์ไลน์ของการขับเคลื่อนซึ่งในเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับก็เป็นนโยบายหรือเป็นเรื่องประเด็นที่5ภารกิจที่5ที่บอกว่าสร้างสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือเรื่องของกฎหมายอยู่ในอันที่5นะครับภารกิจหลักที่5ภารกิจหลักที่1ก็จะเป็นในเรื่องของการคืนเวลาให้ครูคืนเวลาให้นักเรียนที่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ข้อที่5นี่ก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ในการประชุมสมัชชาสภาการศึกษาเมื่อวันที่29นะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พูดถึงก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็จะเชื่อมโยงเป็นการยกระดับจากนโยบายต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขที่เราได้ขับเคลื่อนร่วมกันมาทุกภาคส่วนนะครับพอมาถึงตอนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการยกระดับเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนที่จะได้ร่วมกันซึ่งวันนั้นท่านดร.ภัทรวัฒน์นินแก้วบวรวิทย์ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ตัวกระผมเองได้เข้าไปรับฟังในที่ประชุมนะครับก็มีทั้งส่วนราชการต่างๆภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนก็เต็มห้องประชุมก็ประมาณ1,000 1,007 นะครับที่ได้ไปร่วมในการขับเคลื่อนซึ่งเดี๋ยว
ต่ออีกไปสักพักนี่ก็จะมีเรื่องมาตรการหรือว่าแนวทางในการปฏิบัติที่จะขับเคลื่อนกันออกมาในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thailand Zero Dropout แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาเพราะว่าในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างของบุรีรัมย์ของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดซึ่งทั้งหมดนะครับมีอยู่20จังหวัดที่อยู่ในพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่20จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดที่20ที่ได้เข้ามาตั้งแต่ปี2567นะครับซึ่งมีการต่ออายุพรบไปอีก7ปีซึ่งตอนนี้นะครับบุรีรัมย์ของเราก็มีโรงเรียนนะครับนำร่องอยู่40แห่งซึ่งในปีการศึกษานี้ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณานะครับมีสถานศึกษาที่ยื่นขอที่จะเป็นเรียกว่าสมัครใจเข้ามาเป็นสถานศึกษานำร่องอีกประมาณ20อีกประมาณ20เศษๆนะครับที่จะได้รับการพิจารณาต่อไปซึ่งถ้าการดำเนินงานในสถานศึกษานำร่องทั้ง20จังหวัดนะครับผลที่ออกมาก็จะมีการสรุปซึ่งที่เมื่อวันที่27 28ที่ผ่านมาก็มีคณะทำงานด้านพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับที่ได้ไปสรุปว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างประสบความสำเร็จขนาดไหนมีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปที่กระทรวงสาธารณสุขไปที่รัฐบาลเพื่อที่จะได้ปรับใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาซึ่งถ้าเป็นประสบความสำเร็จก็จะได้ขยายไปที่ในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับเดี๋ยวในช่วงที่2นะครับเราก็จะได้พูดคุยในเรื่องการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับว่าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีการดำเนินการอะไรบ้างที่สอดคล้องหรือเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นหน่วยในการประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาก็คือสถานศึกษาแล้วก็จะมีหน่วยงานที่สนับสนุนก็คือเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงานอาชีวศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับในแต่ละส่วนนี้เราก็จะมีกิจกรรมในการร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมต่างๆเดี๋ยวในช่วงที่2ก็จะได้มาเล่าให้ฟังว่าเรามีช่วงนี้มีกิจกรรมมีโครงการอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ

ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2กับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงอยู่กับผมสุรชาติเง่าละครครับในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราหรือทุกๆจังหวัดนะครับหลังจากที่ในเรื่องของนโยบายต่างๆที่ประกาศมาเราก็ได้มีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะของบุรีรัมย์ของเรานะครับถ้าเชื่อมโยงถึงเรื่องร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งน่าจะได้เริ่มใช้ในปีหน้าหรือนะครับในส่วนของนโยบายต่างๆที่ประกาศออกมาก็จะมีในส่วนหนึ่งที่อย่างขออนุญาตไปย้อนกลับไปที่การประชุมเมื่อวันที่29นะครับที่ท่านประเสริฐจันทระรวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็อย่างเช่นในรายละเอียดในรายละเอียดบอกว่ามีโครงสร้างอยู่7หมวด72มาตราแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ท่านบอกว่าเน้นในเรื่องของการเกณฑ์ที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดการศึกษาไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเพียงฝ่ายเดียวโดยมีสาระสำคัญอย่างเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการกำหนดทิศทางทางการศึกษาของประเทศและการสนับสนุนให้มีสมัชชาสภาการศึกษาจังหวัดอันนี้นะครับที่เป็นกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อตั้งสมัชชาสภาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดนะครับมีส่วนร่วมในการกำหนดและขับเคลื่อนการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการประสานการดำเนินงานนะครับอันนี้แหละครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจังหวัดแล้วก็โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเป็นหน่วยในการประสานงานหรือเป็นเลขานะครับพูดง่ายๆคือเป็นเลขาในการที่จะขับเคลื่อนจัดตั้งสมัชชาสภาการศึกษาจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆจังหวัดเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาอันนี้คือท่านเน้นย้ำเลยคือการขับเคลื่อนอย่างเช่นสมัชชาสภาการศึกษานี่ก็ถือเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อที่จะมาร่วมกันตั้งแต่การกำหนดแผนการเมืองงานกำหนดกลไกต่างๆรูปแบบการทำงานจนถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดในการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกง่ายว่า AI นะครับอย่างเช่น Thai Plus AI ที่เปิดให้ใช้เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยในภาครัฐเองของกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องเป็นองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบท่านใช้คำว่าเต็มรูปแบบก็คือในการประสานงานในการเรื่องของเอกสารต่างๆลดกระดาษใช้เอกสารดิจิทัลแทนรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานกับกระทรวงอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดำเนินการในการประสานงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข้อมูลอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาทั้งหมดก็จะเป็นข้อมูลกลางที่สามารถมาร่วมกันใช้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงการลดภาระครูเพราะว่าจากที่เราต้องรายงานข้อมูลเรื่องเดียวกันบางทีรายงานไปหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆหน่วยงานแต่ทีนี้เราก็จะมีข้อมูลกลางในการประสานงานนำข้อมูลสารสนเทศต่างๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการประเมินหรือการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงทุกกระทรวงก็เหมือนกันนะครับก็จะเน้นในเรื่องของลดภาระครูเพื่อที่จะคืนเวลาให้เด็กๆนะครับในส่วนของบุรีรัมย์ของเราเรื่องนึงนะครับที่อยากจะฝากเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงน่าจะเป็นช่วงเทศกาลที่เป็นการสอบนะครับสอบปลายภาคใกล้ที่จะปิดภาคเรียนนะครับด้วยความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียนช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงที่อาจจะมีน้ำหลากมาด้วยนะครับที่สำคัญก็คือเด็กๆนะครับเด็กๆก็มีความ
สนุกสนานที่เขาอยากบางทีก็ไปเล่นน้ำจับกลุ่มกันไปเล่นน้ำซึ่งเราก็จะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆในเรื่องของการจมน้ำนะครับจากสถิติที่ผ่านมาในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็เป็นจังหวัดที่อยู่ระดับต้นๆเลยครับบางช่วงก็เป็นลำดับแรกของจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับส่วนหนึ่งในการที่จะดำเนินการนะครับว่าเราจะป้องกันได้ยังไงโดยเฉพาะในสถานศึกษานี่ต้องฝึกบางทีต้องฝึกนอกจากที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครองหุ้นส่วนทางการศึกษาเราต้องช่วยกันดูเด็กๆนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการป้องกันก็คือเรื่องของการฝึกทักษะในการว่ายน้ำฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะจมน้ำนะครับซึ่งหลายๆแห่งนะครับสถานศึกษาหลายๆแห่งแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่มีสระว่ายน้ำในโรงเรียนอย่างเช่นของโรงเรียนเอกชนบางแห่งของโรงเรียนที่ท้องถิ่นบางแห่งเขาก็จะมีสระว่ายน้ำให้เด็กๆมีชั่วโมงเรียนทีนี้ในส่วนของโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ในบุรีรัมย์ของเรานี่ยังไม่มีสระว่ายน้ำแล้วก็ไม่มีบุคลากรหรือครูสอนว่ายน้ำนะครับทีนี้ของบุรีรัมย์ของเรานะครับมีหน่วยงานที่ซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามีคณะกรรมการในการที่จะการป้องกันหรือการเอาตัวรอดในการว่ายน้ำนี่ในการป้องกันการจมน้ำสำหรับเด็กนักเรียนนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้มีโครงการในการที่จะฝึกว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดโดยมีถ้าโรงเรียนนะครับที่ไม่มีสระว่ายน้ำทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สสจ.บุรีรัมย์นี่สำนักงานสาธารณสุขมีสระว่ายน้ำที่เป็นแบบสระยางนะครับที่ขนาดก็เหมาะนะครับพอดีกับในการที่จะไปฝึกแล้วก็มีครูสอนว่ายน้ำที่ได้รับการรับรองจากเรื่องของสมาคมว่ายน้ำนะครับที่เป็นครูฝึกครูสอนที่จะทำให้เด็กๆในโรงเรียนนะครับให้เด็กๆในโรงเรียนของเรานี่ได้ฝึกการว่ายน้ำเป็นอย่างน้อยเอาชีวิตรอดถ้าอยู่ในสถานการณ์จำเป็นที่จะต้องอาจจะตกอยู่ในไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วตกลงไปในน้ำนี่สามารถที่จะเอาตัวรอดจากการว่ายน้ำเดี๋ยวเบื้องต้นจะขออนุญาตให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ประสานไว้ก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมีหนังสือนะครับหนังสือจากสำนักงานสายการจังหวัดบุรีรัมย์นี่แจ้งไปที่โรงเรียนถ้ามีโรงเรียนที่ต้องการที่จะประสานงานแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ทางสำนักงานสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ยังมีแนวคิดที่จะทำเป็นโครงการโดยความร่วมมือนะครับโดยความอนุเคราะห์จากอบจ.แล้วก็สสจ.บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตได้ให้เบอร์โทรของผู้ประสานงานไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามีสถานศึกษาใดสนใจหรือผู้ปกครองได้ยินก็อาจจะไปกระซิบคุณครูได้นะครับว่าประสานงานในการที่จะฝึกมีทั้งสระว่ายน้ำนะครับที่เป็นเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีครูสอนว่ายน้ำนะครับเบอร์ประสานงานนะครับ0961792929 0961792929แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขครับ0895794939 0895794939ครับเดี๋ยวในส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะได้ทำเป็นหนังสือราชการแจ้งไปที่โรงเรียนนะครับว่าในส่วนนี้การประสานงานเราจะทำอย่างไรบ้างแล้วก็รายละเอียดในการฝึกซึ่งโดยเบื้องต้นที่ได้ประสานนะครับโดยเป็นคุณหมอขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านคุณหมอเคียงขวัญนะครับที่เป็นผู้ประสานงานท่านอยู่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับก็ท่านบอกว่ามีบุคลากรพร้อมในการที่จะฝึกเด็กนี่ใช้เวลาเรียกว่าหลักสูตรระยะสั้นนี่7ชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะฝึกได้โดยอบจ.บุรีรัมย์สนับสนุนสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่เป็นครูสอนว่ายน้ำในการที่จะไปช่วยอันนี้ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ไว้ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงที่3นะครับก็จะมีท่านสนรตรีสุวรรณรัมย์ได้เข้ามาร่วมจัดรายการในช่วงที่3ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักอีกสักครู่หนึ่งครับ

0: ชัดแก้ว
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงท้ายรายการกับที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงท้ายนะครับเรามีผู้ร่วมรายการซึ่งปกติเราก็จะจัดรายการคู่กันนะครับสวัสดีท่านสนราตรีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านสนสุรชาติเงาละครสวัสดีแฟนรายการท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสนราตรีสงวนรำค่ะ
1: คิดว่าจำกันได้อยู่ก็ ไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนกันครับในส่วนการเมืองรายการวันนี้ครับแล้วก็ทุกสัปดาห์จะเห็นมีแฟนคลับหรือว่ามีแฟนคลับท่านนึงเดี๋ยวจะเข้ามาให้กำลังใจตลอดเป็นอดีตเจ้านายนะครับต้องขอบพระคุณท่านลวดแก้วไทยสงนะครับที่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับการดำเนินรายการของพวกเราอันเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1นะครับต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็แฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านก็ทักเข้ามาขออนุญาตทักทายผ่านทางรายการก็ในช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่บุรีรัมย์นะครับอย่างที่นำเรียนก็คือในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ในการที่เรานำนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนต่างๆไม่ว่าอย่างเช่นหลักๆอย่างที่เราว่าพื้นที่นวัตกรรมนี่ก็เป็นพระราชบัญญัติที่เราอยู่ในนั้นต้องมีการขยายไปอีก7ปีนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องอื่นๆในนโยบายทั้ง5ด้านเนี่ยภารกิจหลักทั้ง5ด้านที่ได้นำเรียนไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นทีนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ที่กำลังขับเคลื่อนตอนนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญที
2: ่
1: เข้มข้นเลยโดยเฉพาะในอย่างที่เล่าให้ฟังที่ไปประชุมสมัชชาสภาการศึกษาเมื่อวันที่29นี่ท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้ด้วยก็คือในเรื่องของThailand Zero Dropout นะครับในการดำเนินงานกิจกรรมโดยในทุกภาคส่วนในหน่วยงานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตอาชีวศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาพิเศษแล้วก็หน่วยงานทางพมจ.นะคร
2: ับพมจ.ด้วย
1: ทางสาธารณสุข
2: รวมถึงพี่ใหญ่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1: ร่วมกันทีนี้ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือเป็นหน่วยประสานด้วยนะครับเราดำเนินการเป็นยังไง
2: เมื่อวันศุกร์นะคะที่28สิงหาคม2569ค่ะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานะคะได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานแล้วก็แนวทางขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นมากว่า2ปีนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นะคะตำบลต้นแบบนะคะแล้วก็มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วก็แนวทางการดำเนินงานในอนาคตในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการทำงานเชิงพื้นที่นะคะภาระบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของในแต่ละระดับนะคะเรียกได้ว่าทุกระดับเลยนะคะจนถึงผู้นำชุมชนเลยนะคะที่ได้มาในวันนั้นได้มีการถอดบทเรียนค่ะแล้วก็ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout จังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง23อำเภอค่ะโดยท่านดร.ภัทรวัฒน์นินแก้วบวรวิทย์ค่ะศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้เป็นประธานในการจัดงานนะคะแล้วก็ประธานเปิดการประชุมโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านศรีธรรมราชแก้วนะคะท่านได้มาเป็นประธานในการประชุมในวันนั้นนะคะจัดขึ้นที่โรงแรมเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เราได้เห็นภาพถึงพลังของความร่วมมือนะคะที่ไม่ใช่แค่ส่งเสริมสนับสนุนละแต่เป็นการร่วมมือรวมพลังในการขับเคลื่อนงานหรือที่เรียกว่าเป็น
1: หุ้นส่วนการศึกษา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็จะบุรีรัมย์เราก็เริ่มขับเคลื่อนแล้วนะ
2: ค่ะ
1: โดยใช้กรณีมันเป็นกรณีหลายๆกรณีโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะขับเคลื่อนร่วมกันในเรื่องของการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบที่หลุดออกจากการศึกษาอย่างถ้าเป็นภาพรวม Thailand Zero Dropout นี่ตั้งแต่เริ่มต้นมานี่ล้านกว่าคนทั่วประเทศซึ่งปีนี้ล่าสุดข้อมูลล่าสุดที่ประชุมก็เหลือประมาณ 600,000 กว่าคน
2: ค่ะอ
1: ย่างของบุรีรัมย์ของเรานี่ปีแรกเลยที่สำรวจมีการสแกน 50,000 กว่าคน 58,000 กว่าคนแต่ข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 คนที่หลุดออกจากระบบเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นผลการดำเนินงานซึ่งเราก็ยังไม่ได้นับว่าเป็นความสำเร็จความสำเร็จก็คือต้องเป็นศูนย
2: ์
1: นี่คือเพราะฉะนั้นนี่คือหุ้นส่วนทางการศึกษาที่เราได้มาขับเคลื่อนร่วมกันโดยเฉพาะกลไกสำคัญก็อยู่ที่ ชุมชนคร
2: ับค่ะซึ่งเราเองในผู้ในการเป็นผู้ให้ความร่วมมือในส่วนเล็กๆนะคะในส่วนเล็กๆผู้ประสานงานค่ะเราก็รอชื่นชมกับกระบวนการที่จะออกแบบในการดำเนินงานที่จะช่วยลูกๆนักเรียนนะคะที่หลุดออกจากระบบเกินไป1ปีแล้วกับ3นโยบายนะคะที่ชูเรื่องของการจัดการศึกษา3รูปแบบค่ะตามที่ท่านได้รับฟังข้อมูลจากท่านสน.สุรชาติไปค่ะในปีงบประมาณ2570ที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นอีกภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์และหุ้นส่วนทางการศึกษาที่เราพูดถึงกันนะครับ
2: ค่ะกิจกรรมดีๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเรียกได้ว่าอันนี้ก็คือเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาร่วมมือรวมพลังเช่นเดียวกันค่ะในวันเสาร์ที่5กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเรามีงานใหญ่ค่ะมีงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมนำสู่คุณภาพผู้เรียนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ A โรงแรมอันวาเรสเทพนครนะคะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะซึ่งในงานนะคะจะมีบูธนะคะมีบูธแสดงนิทรรศการ
1: เรียกว่าเป็นมหกรรม
2: มหกรรมค่ะโดยเฉพาะในส่วนของการขับเคลื่อนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนะคะทั้ง40โรงเรียนจะมาจัดบูธแสดงผลการจัดการศึกษานะคะซึ่งเราเข้าตามพรบพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยมา2ปีแล้ว2ปีเต็มแล้วก็ใน1ปีที่ผ่านมาเราได้ใช้หลักสูตรใหม่ของแต่ละสถานศึกษาที่เขาได้ทบทวนสคูลคอนเซปต์แล้วก็ได้จัดทำหลักสูตรที่เป็นของสถานศึกษาจริงๆนะคะก็มีทั้งหลักสูตรที่อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ปรับปรุง60นะคะมีทั้งหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จัดทำขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะก็จะมีหลากหลายนวัตกรรม40โรงเรียนนี้นะคะก็จะเป็นโรงเรียนในสังกัดสพท34แห่งเลยนะคะแล้วก็จะมีโรงเรียนเอกชน5แห่งค่ะแล้วก็มีโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะใช่ค่ะอีกหนึ่งแห่งจะมาจัดบูธถอดบทเรียนนะคะก็เชิญชวนให้ท่านที่สนใจอยากรู้ว่าเออโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมเขาใช้หลักสูตรแบบไหนเขามีรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแล้วส่งผลต่อลูกๆนักเรียนอย่างไรไปร่วมชมได้นะคะ40บูธด้วยกันค่ะยังไม่พอนะคะ
1: ยังมีเรื่องโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
2: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในวัยเริ่มต้นนะคะก็คือปฐมวัยนั่นเองมีโครงการปฐมวัยนะคะเชิงพื้นที่ก็จะเป็นสำหรับโรงเรียนทุกสังกัดเลยที่เปิดจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยค่ะก็จะมีอีก3บูธนะคะจะเป็นบูธด้านคุณครูนะคะจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับลูกๆอย่างไรนะคะด้านบริหารจัดการค่ะแล้วก็รวมถึงด้านนิเทศการศึกษาด้วยในระดับปฐมวัย3บูธค่ะ
1: คร
2: ับ นอกจากนั้นแล้วยังไม่พอค่ะมีอีก4บูธนะคะจากโครงการ Innovation for Thai Education ค่ะก็คือนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษานะคะ
1: ซึ่งเราเรียกว่า IFTE
2: ง่ายๆค่ะซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วแล้วก็มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเนี่ยเยอะพอสมควรภายใต้สังกัดทุกสังกัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมี4บูธประกอบไปด้วยบูธด้านทักษะชีวิตค่ะด้านการจัดการเรียนรู้นะคะด้านทักษะอาชีพด้วยนะคะ
1: ซึ่งในการจัดกิจกรรมนะครับในวันนั้นก็ถือว่าเป็นตลาดการศึกษาก็ว่าได้ตลาดในการที่จะมาแลกเปลี่ยน
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ IFTE ยังมีอีกหนึ่งบูธนะคะเป็นสเต็มบวกกับซอฟต์สกิลเอ๊ะเป็นยังไงหลายท่านคงอาจจะอยากรู้อยากทราบว่าเขาจัดรูปแบบการเรียนการสอนยังไงนะคะก็มาชมได้แล้วยังไม่พอค่ะยังมีน้องนุชสุดท้องนะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะมีมา2บูธนะคะนั่นก็คือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในระดับปฐมวัย1บูธค่ะแล้วก็ในระดับประถมศึกษาอีก1บูธค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเชิญชวนประชาสัมพันธ์ที่ท่านที่สนใจได้มาเยี่ยมชมแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ อีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งจริงๆแล้วเป็นระดับโลกเลยในเรื่องนี้ที่เขาพูดถึงในเรื่องของความฉลาดรู้ต่างๆที่เราพูดกันง่ายๆว่าพิซซ่าซึ่งเราเพิ่งสอบไปใช่ไหมครับ
2: เพิ่งสอบไปค่ะ
1: แล้วตอนนี้จะมีการประกาศผลหรือยังไงในช่วงไหน
2: ค่ะเป็นโค้งสุดท้ายที่ทุกคนตั้งตารอนะคะโดยเฉพาะศูนย์พิซซ่าแห่งชาตินะคะโดยสสวทของประเทศไทยเรานะคะกลุ่มตัวอย่างที่มีการสอบพิซซ่าของประเทศไทยปี2025หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา2568นั่นเองนะคะเรามีนักเรียนที่มีอายุ15ปีทั้งหมดประมาณ 700,000 คนสุ่มแล้วได้เด็กประมาณ 8,500 คนจาก273โรงเรียนนะคะซึ่งก็จะเป็นน้องๆที่อยู่ในช่วงอายุ15ปี3เดือนถึง16ปี2เดือนนะคะเขาจะนับแบบนี้นะคะประเมินลูกๆอายุ15ปีใช่ค่ะน้องๆก็จะอยู่ในประมาณม.2 ม.3 ม.4 นะคะแล้วก็อยู่ในปวช.บางส่วนนะคะอยู่ในปวช.บางส่วนแล้วก็บุรีรัมย์เราเองก็มีการสุ่มด้วยไม่เปิดเผยรายชื่อนะคะทั้งหมด4โรงเรียนด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มตัวอย่างใน1ใน 8,000 เป็น4ใน273ค่ะในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์หน้าวันที่8กันยายนค่ะเป็นวันที่จะประกาศโดย OECD นะคะก็คือในส่วนกลางของการดำเนินการจัดสอบของระดับโลกนะคะก็จะดำเนินการจัดสอบประเมินประกาศผลขออภัยค่ะประกาศผลในวันที่8ค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องผลการทดสอบของพิซซ่าก็คือเป็นอีกใช้คำว่าเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งเหมือนกันในการพูดถึงเรื่องคุณภาพ
2: ค
1: ุณภาพการศึกษาครับ
2: นำเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะซึ่งในกรอบของการประเมินในแต่ละรอบค่ะจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันจะสอบอยู่3ด้านนะคะด้านการอ่านค่ะด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์ในรอบของพิซซ่า2025ค่ะให้น้ำหนักมากไปอยู่ที่
1: ด
2: ้
1: านว
2: ิ
1: ทยาศาสตร์
2: 60% ค่ะด้านการอ่านแล้วก็ด้านคณิตศาสตร์อีก 20% แล้วก็เป็นการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เบสทั้งหมดค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็คือเน้นที
2: ่วิทยาศาสตร์
1: วิทยาศาสตร
2: ์
1: ถึงไม่เน้นเรื่องอื่นๆก็ยังสำคัญอยู่เพียงแต่ว่าการให้ค่าน้ำหนักในแต่ละรอบก็จะแตกต่างกันไปว่าช่วงนี้เขาต้องการวัดทักษะอะไรวัดสมรรถนะอะไรของเด็กๆก็คืออย่างที่น่าจะทราบกันดีในเรื่องของการพิซซ่าเนี่ยคือเริ่มต้นก็คือเขาใช้เป็นการวัดคุณภาพคนว
2: ั
1: ดคุณภาพคนที่ช่วงก่อนที่จะเข้าสู่วัยแรงงานหรือวัยผู้ประกอบการเพราะว่าเป็นตอนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเลยว่าเขาดูว่าคุณภาพของคนที่หลังจากจบการศึกษาเขาถึงเลือกที่อายุ15ปีนะครับว่าเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะประเทศด้านเศรษฐกิจที่เขารวมตัวกันเนี่ยเขาจะไปลงทุนที่ไหนเขาจะดูคุณภาพของคน
2: ค่ะและกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะไม่ได้เฝ้าที่จะรอผลการประเมินอย่างเดียวนะคะแต่ยังใช้แนวทางการพัฒนาความฉลาดรู้เราเรียกง่ายๆนะคะเพื่อส่งเสริมลูกๆนักเรียนเนี่ยทุกระดับเลยก็ว่าได้
1: เริ่มต้นเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะทั้งสพท.และสสวท.ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาชุดความฉลาดรู้ในระดับประถมศึกษานะคะแล้วก็เผยแพร่ให้คุณครูได้นำไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ในห้องเรียนตามบริบทของแต่ละแห่งนะคะก็จะมีทั้งด้านการอ่านคณิตแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะตั้งแต่ป.4ถึงป.6ส่วนพี่ๆในระดับมัธยมก็จะมีพิซซ่าไลฟ์พิซซ่าสไตล์ซึ่งก็จะเป็นในรูปแบบของคอมพิวเตอร์นะคะออนไลน์ให้ท่านได้ไปโหลดแล้วก็นำไปสู่ห้องเรียนนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับลูกๆเราทันมาตรฐานสากลค่ะ
1: เพราะว่าอย่างที่เน้นย้ำก็คือตอนนี้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่อง AI นี่ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่ามีบทบาทสำคัญ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ในทุกวงการ
2: ฉลาดรู้ฉลาดใช้ค่ะ
1: ก็คือเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยในการทำงานของเราอย่างในสถานศึกษาก็เหมือนกันเราก็จะมีในเรื่องของการนำ AI มาใช้
2: ค่ะ
1: ในกิจกรรมต่างๆรวมถึงของในส่วนของสำนักงานเองเราก็จะเริ่มมีการใช้เป็นองค์กรดิจิทัล
2: ซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายแรกเลยลดภาระ
1: ใช่ครับ
2: งานนะคะโดยประยุกต์ใช้ ICT ค่ะ
1: ครับครับสำหรับวันพฤหัสสวัสดีนะครับทุกเช้าวันพฤหัสนะครับเราก็จะมาพบกันพูดคุยกันในเรื่องกิจกรรมต่างๆแล้วก็แฟนๆรายการหรือผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะ ส่งข้อความหรือประสานไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้หน่วยงานใดๆที่จะร่วมหรือเข้ามาประชาสัมพันธ์นะครับก็ประสานมาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ยินดีนะครับโดยสวท.บุรีรัมย์นะครับเราได้รับความอนุเคราะห์ครับวันนี้ครับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางมาถึงช่วงท้าย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่

0: ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทั้ง13

0: ต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนเบื้องต้นกำหนดนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและให้จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดตราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบาระกระทู้ถามรัฐบาล
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องครั้งพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนสวิสาประทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่ได้ยินถ้าได้ยินในตรงนี้ถ้าคิดว่าเป็นของดีมีประโยชน์ลองไปปฏิบัติดูกันได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทราบกันอยู่ว่าในปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่นั้นจะมีน้ำตาลสูงที่เรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละแต่น้ำตาลนั้นมันจะมีน้ำตาลแบบไหนบ้างวันนี้แหละจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีน้ำตาลแบบไหนกันบ้างที่เราเห็นกันอยู่จะต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ังเพลงกันแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตประจำวันของผู้คนต่างๆเนี่ยขาดความหวานไม่ได้เอาแค่ในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก็จะไปกินกาแฟดื่มกาแฟซื้อกาแฟหรือไม่ก็ชาก็จะเป็นกาแฟเย็นกาแฟหลายรูปแบบรวมกระทั่งชาต่างๆชามัทฉะเรียกว่าในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าแต่ละคนนั้นขาดไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีทั้งไขมันมีน้ำตาลอยู่ถ้าทานบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดโทษได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ผลิตมาจากลูกตาลที่เขาเอามาทำน้ำตาลน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากมะพร้าวเอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลได้ทั้งนั้นและในสมัยโบราณนี้น้ำตาลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากใช้บริโภคแล้วเนี่ยพวกใส่แกงใส่อะไรจะเอาไว้ทำของหวานด้วยขนมหวานเมื่อก่อนนั้นจะต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยส่วนมากเนี่ยจะมีแป้งมีน้ำตาลมีกะทิก็จะเป็นของหวานแบบไทยๆได้และน้ำตาลพวกนี้เวลาใส่ไปเนี่ยมันผลิตมาจากธรรมชาติมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเกิดว่าขนมโบราณต่างๆเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผสมถึงเนี่ยมันอร่อยมากๆที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันสมัยก่อนนั้นเวลาที่เราจะรับประทานของหวานเนี่ยส่วนมากจะทำกินกันเองในบ้านในส่วนที่ขายก็มีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะทำกินเองในบ้านแล้วเวลาทำในบ้านเนี่ยส่วนผสมต่างๆนี้ไม่ต้องกลัวเลยใส่กันแบบเต็มที่หรือที่ขายอยู่ในสมัยก่อนนั้นเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันมันต่างกับในปัจจุบันนี้ที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือว่าในปัจจุบันนี้ขนมหวานต่างๆนั้นรสชาติต้องบอกว่ามันแค่หวานเท่านั้นหนักไปทางน้ำตาลความอร่อยความหวานมันต่างๆนั้นมันจะไม่ค่อยมีใส่กะทิก็แค่นิดเดียวเท่านั้นแถมเมื่อก่อนนั้นจะเป็นกะทิสดเดี๋ยวนี้กะทินั้นมีการเข้าไปเคี่ยวแล้วก็ใส่แป้งลงไปอีกด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละที่เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นขนมหวานที่รสเข็นบีบแตรอะไรต่างๆพวกนี้ลองไปทานกันได้เลยว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราทำกินกันเองหรือร้านที่เขาผลิตขนมหวานโดยตรงที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขาผลิตด้วยของดีมีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีน้ำตาลก็ถึงมะพร้าวก็ถึงส่วนผสมนั้นช่างตรงวัดกันเลยว่าด้วยกันว่าไม่สนใจกำไรอะไรมากมายแบบนี้น่ากินและขนมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆทุกอย่างและทุกอย่างก็จะมี3อย่างที่ผสมเข้าไปก่อนก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็มะพร้าวจะเห็นว่าขนมไทยส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมพวกนี้อยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือน้ำตาลนี่แหละจะต้องมีส่วนผสมเข้าไปและคนไทยเนี่ยชอบกินของหวานกันเยอะชอบกินแป้งกันเยอะพอกินเยอะๆมากๆตอนแรกๆก็จะไม่เป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นหรือเรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละก็มาจากการที่เราทานน้ำตาลกันเยอะทานของที่มีน้ำตาลทานแป้งอะไรพวกนี้ถ้าต้องบอกว่าของมันอร่อยจริงๆนะเวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทานของหวานสักนิดนึงอาจจะเป็นขนมไทยหวานเย็นหรือบางทีเนี่ยโต๊ะอาหารต่างๆที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีขนมถ้วยวางไว้เลยทานเสร็จถ้าใครอยากจะกินของหวานก็ขนมถ้วยนี่แหละแหมมันอร่อยดีจังทานถ้วยเดียวไม่พออย่างน้อยก็ 4-5 ถ้วยถึงจะได้รสชาติแบบนั้นเรียกว่าขนมหวานในไทยนั้นยอมรับว่าขายดีไปตลาดกลางคืนเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าของหวานมากมายน่ากินทั้งนั้นที่หวานมากๆอย่างกล้วยเชื่อมโรยด้วยกะทิหรือไม่ถ้าหวานแบบเป็นน้ำคนส่วนมากชอบกินก็คือบัวลอยไข่หวานนี่แหละมันเป็นของหวานที่ดีจริงๆเลยแม่พูดแล้วก็อยากทานแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าทานบ่อยๆทานทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทานมากๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงก็ได้หรือไม่ทานน้ำตาลมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำตาลสะสมทำให้เรานั้นอ้วนขึ้นมาได้ลงพุงได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปทานพวกไขมันอะไรต่างๆพวกนี้น้ำตาลนี้ก็ทำให้อ้วนเหมือนกันจะสังเกตว่าถ้าลดน้ำตาลไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะผอมลงเพราะว่าพลังงานต่างๆที่เป็นน้ำตาลสะสมเนี่ย
เมื่อเราไม่ได้ไปทานน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะดึงในส่วนที่สะสมส่วนมากเลยก็จะอยู่ในพุงเรานี่แหละมันก็จะดึงไปถ้าเราไม่ทานหวานเนี่ยเขาก็จะดึงส่วนนี้ไปร่างกายของเราก็อาจจะผอมลงน้ำตาลต่างๆไขมันต่างๆที่ไปเกาะอยู่ตามร่างกายก็จะออกมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราทานแล้วออกกำลังกายไปด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายแต่อย่าทานของหวานอย่าทานไขมันอะไรบ่อยเกินไปมันจะทำให้บั้นปลายที่อายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานถ้าเป็นพวกไขมันก็อาจจะทำให้ไขมันสูงเกิดอาการความดันขึ้นบั้นปลายชีวิตอายุเยอะแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคแบบที่ว่าเนี่ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องสุขภาพก่อนที่จะรับประทานของหวานอะไรต่างๆพวกนี้แต่วันนี้ไหนๆพูดถึงน้ำตาลแล้วหลายคนก็อาจจะทราบบ้างแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่4ชนิดที่เราจะเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทานทั้งหมดหรืออาจจะทานโดยอ้อมก็ได้ที่เขาใส่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันนี้4ชนิดมันมีน้ำตาลอะไรบ้างฟังเพลงกันนะครับ

ผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจับฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดเครื่องรับฟังกันได้นะครับมาดูกันนะครับว่าน้ำตาลที่เราเห็นกันอยู่จะมีกี่แบบกี่อย่างกี่ชนิดเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชนิดก็คือน้ำตาลเนี่ยก็คือจุดร่วมที่ใช้เพิ่มรสหวานแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ว่ามันแตกต่างกันที่วัตถุดิบกระบวนการผลิตสีกลิ่นรสชาติความชื้นแล้วก็ลักษณะการนำไปประกอบอาหารนะครับในด้านสุขภาพเนี่ยความแตกต่างก็ไม่ได้มากอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะส่วนประกอบหลักก็ยังคงเป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูโครสแม้น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการน้อยกว่าจะมีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่บ้านแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่ได้มากมายที่จะทำให้เป็นแหล่งสารอาหารหลักควรจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่จะเติมไปถ้าเกิดว่าเราจะรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลทั้ง4ชนิดนั้นที่เราเคยเห็นก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะรับประทานอยู่บางคนอาจจะไม่ได้รับประทานจะกินน้ำตาลในส่วนนี้น้ำตาลที่ว่านั้นอันดับแรกก็คือน้ำตาลใสขาวนี่แหละเป็นน้ำตาลที่ผลิตในประเทศที่ได้จากอ้อยผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์กำจัดกากสีและกากน้ำตาลก่อนที่จะตกผลึกเป็นเมล็ดสีขาวมีซูโครสเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดและน้ำตาลใสขาวเนี่ยเป็นซูโครสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ตกผลึกน้ำตาลชนิดนี้นะครับน้ำตาลใสขาวเนี่ยจะมีรสหวานตรงไปตรงมาไม่มีกลิ่นกากน้ำตาลแล้วก็ละลายได้ง่ายจึงเหมาะกับการที่ไปชงเครื่องดื่มทำขนมเบเกอรี่หรือไม่ก็ปรุงอาหารที่ไม่ต้องการให้มีสีหรือกลิ่นของน้ำตาลรบกวนรสชาติเดิมของอาหารอย่างที่สองก็คือน้ำตาลอ้อยก็มีชื่อทางการค้าว่าน้ำตาลอ้อยธรรมชาติแท้จริงก็คือน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือฟอกสีน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวนี่แหละแต่ยังคงมีกากน้ำตาลมีสีมีกลิ่นและก็รสเฉพาะของอ้อยหลงเหลืออยู่ลักษณะทั่วไปก็คือว่ามีสีน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลอ้อยธรรมชาติเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายขาวที่มาจากลำต้นของอ้อยสดเหมือนกันแต่ว่าให้รสชาติหวานใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีนี่แหละจะเห็นกันชัดเจนว่าน้ำตาลทั้ง2ชนิดนี้สีแตกต่างกันก็เกิดจากกระบวนการผลิตนี่แหละที่ขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่3ก็คือน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลที่ยังมีกากน้ำตาลหลงเหลืออยู่หรืออาจจะผลิตโดยนำกากน้ำตาลกลับมาผสมกับน้ำตาลทรายขาวก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ผลิตกากน้ำตาลจะทำให้น้ำตาลนั้นมีสีน้ำตาลเนื้อชิ้นจะละเอียดเหมือนทรายแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายคาราเมลน้ำตาลทรายแดงนี้อาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดมากกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ต้องรับประทานน้ำตาลจำนวนมากจึงจะได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่มีความหมายซึ่งไม่คุ้มกับน้ำตาลและก็พลังงานที่ได้รับนะครับจึงไม่ควรมองว่าเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพหรือรับประทานได้ไม่จำกัดน้ำตาลพวกนี้ก็จะเหมาะการทำคุกกี้เค้กซอสหมักและก็อาหารที่ต้องการความชุ่มชื้นสีเข้มและกลิ่นคาราเมลโดยน้ำตาลทรายแดงเข้มข้นมักจะมีกลิ่นกากน้ำตาลชัดกว่าชนิดอ่อนนะครับอย่างที่4ก็คือว่าน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่นำมาละลายน้ำให้เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ปล่อยให้ตกผลึกช้าๆเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาโดยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นซูโครสเหมือนน้ำตาลทรายทั่วๆไปแต่ต่างกันตรงที่กระบวนการตกผลึกตามธรรมชาติใช้เวลานานหลายวันอาจจะมีสีขาวใสหรือสีเหลืองอำพันตามวัตถุดิบปริมาณน้ำตาลและพลังงานใกล้เคียงกันไม่มีคุณสมบัติรักษาอาการร้อนในหรือบำรุงสุขภาพเป็นพิเศษน้ำตาลกรวดจึงนิยมใช้ในเครื่องดื่มสมุนไพรซุปตุ๋นน้ำเชื่อมและก็อาหารจีนนะครับเพราะจะให้ความหวานที่ค่อยๆละลายและก็ไม่เพิ่มกลิ่นกากน้ำตาลมากนักแต่ถ้าเปรียบถึงพลังงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาลทุกชนิดให้พลังงานใกล้เคียงกันเพราะว่า
มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดงอาจจะมีความชื้นมากกว่าจึงอาจจะมีน้ำตาลต่อ100กรัมน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปผู้ที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ควรคิดว่าการเปลี่ยนน้ำตาลจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าน้ำตาลทุกชนิดยังมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ากินน้ำตาลมากๆนี้ตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไถง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนค่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการศาลจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุในคลื่นความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนเวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.เนื่องด้วยศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับดำเนินการตามนโยบายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายแก่ประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์ให้ประชาชนได้รับภูมิปัญญาทางกฎหมายและทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายขั้นตอนวิธีพิจารณาคดีในศาลรวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อไปติดต่อราชการศาลสำหรับในวันนี้ผมนายคารวันลอยทองตำแหน่งนิติกรชำนาญการส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินรายการครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องใกล้ตัวของทุกคนมากๆนะครับนั่นก็คือคดีผู้บริโภคนะครับซึ่งเชื่อกันว่าหลายท่านนะครับคงเคยเจอปัญหาซื้อของแล้วไม่ได้ของตามที่โฆษณานะครับสั่งสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับของหรือซื้อรถซื้อบ้านแล้วมีปัญหาตามมาทีหลังซึ่งวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าคดีผู้บริโภคคืออะไรมีขั้นตอนอย่างไรและผู้บริโภคอย่างเราจะปกป้องสิทธิของตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งข้อแรกนะครับคดีผู้บริโภคคือคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะครับมาตรา19หรือตามกฎหมายอื่นกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ 2. คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 3. คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีตามข้อ1และข้อ2นะครับซึ่งกล่าวกันง่ายๆก็คือคดีผู้บริโภคคือคดีที่พิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจากการซื้อขายสินค้าหรือใช้บริการอาทิเช่นซื้อสินค้าแล้วชำรุดบกพร่องใช้การไม่ได้ตามที่โฆษณาไว้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกทำสัญญาซื้อรถซื้อบ้านแล้วผู้ขายผิดสัญญาไม่ส่งมอบของตามกำหนดใช้บริการต่างๆเช่นฟิตเนสสถาบันสอนพิเศษแล้วปิดการหนีไปโดยไม่คืนเงินหรือ5นะครับถูกเรียกเก็บเงินเกินจริงหรือถูกคิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายนะครับซึ่งวิธีการฟ้องคดีนะครับตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551มาตรา17บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคเป็นคดีผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลอื่นได้ด้วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียวซึ่งจะต่างจากกฎหมายปกตินะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยคำฟ้องตามกฎหมายกฎหมายแพ่งนะครับจะให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลก็ได้แล้วแต่คู่ความผู้เสนอคำฟ้องจะสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคกฎหมายจะจำกัดผู้ประกอบการไม่ให้แกล้งฟ้องยังศาลที่อยู่นอกภูมิลำเนาของผู้บริโภคเพราะจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาต่อสู้คดีของผู้บริโภคซึ่งมีฐานะที่ต่ำกว่านั่นเองนะครับคำฟ้องและคำให้การนะครับมาตรา20บัญญัติว่าการฟ้องคดีผู้บริโภคโจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ในกรณีที่โจทก์ประสงค์จะฟ้องด้วยวาจาให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งคำฟ้องและให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญคำฟ้องต้องมีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีรวมทั้งคำขอบังคับชัดเจนพอที่จะทำให้เข้าใจได้หากศาลเห็นว่าคำฟ้องนั้นไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสำคัญบางเรื่องศาลอาจมีคำสั่งให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือชัดเจนก็ได้และมาตรา26บัญญัติว่าให้ศาลจัดให้มีการสอบถามคำให้การของจำเลยโดยจำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือให้การด้วยวาจาก็ได้ในกรณีที่ยื่นคำให้การเป็นหนังสือหากศาลเห็นว่าคำให้การดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสำคัญบางเรื่องศาลอาจมีคำสั่งให้จำเลยแก้ไขคำให้การในส่วนนั้นให้ถูกต้องชัดเจนขึ้นก็ได้ในกรณีที่การให้การด้วยวาจานะครับให้ศาลจัดให้มีการบันทึกคำให้การและให้จำเลยลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญถ้าจำเลยไม่ให้การตามวรรคหนึ่งและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลายื่นคำให้การให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การผู้บริโภคได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวงนะครับตามมาตรา18ซึ่งบัญญัติว่าการยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆในคดีผู้บริโภคซึ่งดำเนินการโดยผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคให้ได้รับยกเว้นค่าราชธรรมเนียมทั้งปวงแต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าราชธรรมเนียมในชั้นที่สุดถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนำคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุอันสมควรเรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควร
ประพฤติตนไม่เรียบร้อยดำเนินกระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเป็นการประวิงคดีหรือที่ไม่จำเป็นหรือมีพฤติการอื่นที่ศาลเห็นสมควรศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลนั้นชำระค่าธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรหากไม่ปฏิบัติตามให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความซึ่งในคดีผู้บริโภคนะครับภาระการพิสูจน์จะตกอยู่แก่ผู้ประกอบการดังความในมาตรา29ที่บัญญัติว่าประเด็นข้อพิพาทใดจำเป็นต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิตการประกอบการออกแบบหรือส่วนผสมของสินค้าการให้บริการหรือการดำเนินการใดๆซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจนั้นซึ่งการพิสูจน์ข้อเก่าอ้างในคดีปกตินะครับจะยึดหลักว่าผู้ใดเก่าอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบซึ่งเป็นธรรมหากเป็นคู่ความที่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกันนะครับแต่ในขณะที่คดีผู้บริโภคนะครับฐานะของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจจะมีฐานะต่างกันหากให้ผู้บริโภคมีภาระในการหาพยานหลักฐานทางเทคนิคซึ่งไม่ได้อยู่ในความรู้เห็นของตนเพื่อมาสนับสนุนข้ออ้างว่าสินค้าไม่ได้รับคุณภาพก็ย่อมเป็นข้อเสียเปรียบในการต่อสู้คดีและจะเกิดความไม่เป็นธรรมนะครับดังนั้นกฎหมายพิเศษจึงบัญญัติยกเว้นหลักดังกล่าวไว้ในมาตรานี้ประเด็นถัดไปนะครับศาลมีอำนาจพิพากษากำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษหรือเรียกผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลให้ร้องผิดในหนี้ของนิติบุคคลได้ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรา42นะครับซึ่งบัญญัติว่าถ้าการกระทำที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทำโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคหรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วนะครับให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยกำหนดได้ไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดแต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดมีจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทนะครับให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อลงโทษได้ไม่เกิน5เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดและมาตรา44บัญญัติว่าในคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกฟ้องเป็นนิติบุคคลหากข้อเท็จจริงปรากฏว่านิติบุคคลดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นหรือดำเนินการโดยไม่สุจริตหรือมีพฤติการช่อฉนหรือหลอกลวงผู้บริโภคหรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของนิติบุคคลไปเป็นประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและทรัพย์สินของนิติบุคคลมีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามฟ้องเมื่อคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควรให้ศาลมีอำนาจเรียกหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจำเลยร่วมและให้มีอำนาจที่พิพากษาให้บุคคลเช่นนั้นร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลนั้นมีต่อผู้บริโภคด้วยเว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดดังกล่าวหรือในกรณีที่ผู้รับมอบทรัพย์สินนั้นจะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับทรัพย์สินมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนดังที่กล่าวข้างต้นนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อหาสาระสำคัญของคดีผู้บริโภคนะครับมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญแก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าหรือบริการให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายซึ่งมีวิธีพิจารณาคดีที่แตกต่างจากวิธีพิจารณาคดีปกติโดยมุ่งเน้นที่ความง่ายในการดำเนินคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรมตั้งแต่การฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีซึ่งสามารถทำเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้การดำเนินคดีโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมอีกทั้งยังมีเจ้าพนักงานคดีคอยช่วยเหลือในการร่างจัดทำคำคู่ความโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเงินจ้างทนายความอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงก่อนจะจบรายการในวันนี้นะครับสิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้ก็คืออย่ามองข้ามปัญหาเล็กๆนะครับเพราะสิทธิของเราในฐานะผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและการเก็บหลักฐานให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นนะครับจะช่วยให้เราเรียกร้องความเป็นธรรมได้ง่ายขึ้นอย่างมากนะครับหากท่านผู้ฟังท่านใดเจอปัญหาในลักษณะนี้สามารถเริ่มต้นจากการติดต่อที่สคบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไปรับคำปรึกษาที่ศาลจังหวัดหรือศาลแขวงใกล้บ้านของท่านได้สำหรับในวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569หากคุณผู้ฟังมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในการติดต่อราชการของศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือมีการแอบอ้างเรียกร้องเงินถูกเอารัดตะเปียบหรือถูกหลอกลวงด้วยประการอื่นโปรดแจ้งที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยครับขอบคุณครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุม

0: นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
1: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมานี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เองก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

สวัสดีค่ะครูฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ Facebook Live โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 10:00 น.ไปจนถึง 11:00 น.1ชั่วโมงเต็มเนี่ยวันนี้ดิฉันภูริมาณกาญจนพรเมธีคุณใบภูรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเราบางวันก็ฝนตกบางวันก็อากาศร้อนแล้วก็ภัยร้ายที่ระบาดมากในช่วงหน้าฝนเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นโรคไข้เลือดออกโดยอาการเบื้องต้นนะคะที่พบหลังติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยมักจะมีอาการที่สังเกตได้ดังนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังก็มีอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตามตัวปวดข้อหรือกระดูกแล้วก็มีผื่นขึ้นคล้ายผื่นของโรคหัดและอาจจะมีภาวะเลือดออกหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะมีไข้สูงฉับพลัน 38.5 ถึง 40 องศาประมาณ 2-7 วันไม่มีอาการไอไม่มีน้ำมูกมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนมีจุดเลือดออกตามตัวกรณีที่มีอาการรุนแรงนะคะคุณฟังจะมีเลือดกำเดาไหลถ่ายหรือว่าอาเจียนเป็นเลือดมีอาการตับโตเมื่อกดจะเจ็บชายโครงซีกขวานะคะและหากอาการรุนแรงมากนะคะและเกิดภาวะระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวเนี่ยจะเกิดภาวะช็อกนะคะส่วนช่วงไข้ลดนะคะก็จะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นชีพจรเต้นเบาแล้วก็เร็วเกล็ดเลือดจะต่ำรวมไปถึงไตวายซึ่งก็นับเป็นอันตรายที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะช็อกเนี่ยหลังจากมีไข้สูง 2-7 วันไข้จะเริ่มลดลงระบบไหลเวียนเลือดก็จะกลับสู่ภาวะปกติความดันโลหิตและชีพจรก็จะเริ่มคงที่เมื่อผ่านไป 2-3 วันเนี่ยมันถึงจะเข้าสู่ระยะหายเป็นปกติผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นไข้ลดลงเริ่มรับประทานอาหารได้อาการปวดท้องก็จะดีขึ้นแต่ว่าระยะนี้คุณผู้ฟังมักจะพบผื่นแดงและคันตามฝ่ามือฝ่าเท้าแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะจะหายได้เองภายใน1สัปดาห์แล้วก็เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของเจ้ายุงลายเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บที่1ก็คือเรื่องของการเก็บบ้านคุณผู้ฟังเก็บบ้านเพื่อไม่ให้ยุงลายเข้ามาเกาะพักโดยการเก็บบ้านเราให้สะอาดคุณผู้ฟังเก็บที่2ก็คือเรื่องของการเก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังภายในบริเวณบ้านเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยคุณผู้ฟังไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันยุงลายไปวางไข่เก็บที่3ก็คือเรื่องของการเก็บน้ำเก็บน้ำโดยการปิดฝาภาชนะรองน้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้เนี่ยให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์คุณฟังถ้าคุณฟังทำ3เก็บอย่างสม่ำเสมอนะคะจะป้องกันได้3โรคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกานะคะแต่สำหรับคุณฟังท่านใดเนี่ยหากพบว่าตัวเองหรือว่าบุตรหลานหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยมีอาการไข้สูงลอยคุณฟังให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลนะคะหากทานแล้วไข้ไม่ลดหรือว่าไข้ลดแล้วกลับมาสูงขึ้นอีกร่วมกับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาหรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัวไม่ว่าจะเป็นที่แขนที่ขาก็ให้สันนิษฐานไว้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกไม่ควรที่จะซื้อยามารับประทานเองนะคะโดยเฉพาะยาลดไข้ในกลุ่มแอสไพรินไอบูโปรเฟนเพราะนอกจากนี้นะคะหากมีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบเบื่ออาหารเนี่ยหรือแม้จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยเนี่ยอาจจะป่วยร่วมอาการระหว่างโรคไข้เลือดออกกับเจ้าโควิด-19 ก็ได้นะคะแล้วก็จะทำให้มีอาการที่ทรุดหนักได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะถ้าเรามีอาการสงสัยเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพื่อการตรวจวินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจน
จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยลดความรุนแรงการเสียชีวิตได้แต่ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยมีข้อเสนออะไรนะเขาเรียกว่ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข1422นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีอีกหนึ่งโรคที่มากับเจ้าหน้าฝนเนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นโรคอะไรเดี๋ยวมาทราบกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะบทเพลงเก่าๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้มีคุณผู้ฟังทางบ้านขอเข้ามานะคะบอกว่าขอฟังบทเพลงเก่าๆนิดนึงก็ขอบคุณคุณวีรยุทธ์การบรรจงด้วยก็แล้วกันที่เลือกบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดินทางมาถึงช่วงที่2ของรายการคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับโรคที่มากับหน้าฝนและอีกโรคนั่นก็คือเจ้าโรคไข้ฉี่หนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสคุณฟังเชื่อว่าหลายๆคนที่ต้องอยู่ตามท้องไร่ท้องนอเนี่ยต้องรู้จักเจ้าโรคนี้แน่นอนไข้ฉี่หนูเกิดจากอะไรแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องต้นเป็นอย่างไรมาทราบกันเลยคุณฟังเจ้าโรคไข้ฉี่หนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนเชื้อก่อโรคเนี่ยจะปนมากับฉี่ของสัตว์ต่างๆโดยหนูเนี่ยจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญที่สุดเขาก็เลยเรียกว่าเจ้าโรคฉี่หนูคุณฟังแต่ยังไงก็ตามนะคะสัตว์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขบัวควายก็สามารถที่จะมีเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อมาสู่คนได้เช่นเดียวกันเชื้อนี้นะคะไม่ทำให้สัตว์มีอาการป่วยโดยเชื้อจะถูกขับออกมากับฉี่ของสัตว์เหล่านี้แล้วก็มาอยู่ในดินที่ชื้นแฉะในอยู่ในน้ำที่ท่วมขังหรืออาจจะอยู่ตามสวนไร่นาที่มีน้ำขังและเชื้อก็จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้นานเป็นเดือนคุณผู้ฟังเมื่อคนเนี่ยย่ำน้ำที่มีเชื้อฉี่หนูเชื้อก็จะชัยเข้าสู่ผิวหนังแล้วก็ทำให้คนป่วยได้อาการของเจ้าโรคไข้ฉี่หนูนะคะคุณผู้ฟังผู้ที่ได้รับเชื้อโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยแต่ละคนมักจะมีอาการแตกต่างกันไปบางคนน่าจะอาจจะไม่พบอาการใดๆเลยในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะพบอาการได้โดยอาจแสดงอาการภายใน 4-7 วันหลังจากที่ได้รับเชื้อซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอย่างเช่นมีไข้สูงหนาวสั่นตาแดงตาเหลืองตัวเหลืองปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณหลังน่องแล้วก็ต้นคอมีอาการปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีผื่นขึ้นจากนั้นนะคะเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการข้างต้นไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยผู้ป่วยอาจพบว่าอาการเริ่มดีขึ้นคุณผู้ฟังแต่จะกลับมาเกิดอาการอีกครั้งนะคะซึ่งการเกิดอาการในระยะนี้เนี่ยจะเป็นระยะที่รุนแรงแล้วก็สามารถส่งผลกระทบถึงอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจตับไตหรือแม้แต่ปอดได้นะคะโดยลักษณะอาการที่พบในระยะนี้นะคะก็จะมีอาการมีไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเจ็บแน่นหน้าอกตาเหลืองหายใจลำบากหายใจหอบเหนื่อยหัวใจเต้นผิดจังหวะมือเท้าหรือข้อเท้าเนี่ยจะบวมมีอาการไอเป็นเลือดนะคะมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือสมองอักเสบเนี่ยแหละอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้แล้วก็จะมีอาการชักสาเหตุของเจ้าโรคไข้ฉี่หนูนะคุณฟังเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคฉี่หนูเนี่ยเขาเรียกว่าเลปโตสไปราอินเทอร์โรแกนซึ่งก็มักพบได้ในสุนัขหรือสัตว์ตามฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสุกรโคกระบือรวมถึงสัตว์จำพวกหนูนะคะโดยการแพร่เชื้อเข้าสู่คนเนี่ยสามารถเกิดได้เมื่อดวงตาปากจมูกหรือว่าร่างกายส่วนที่เป็นแผลเนี่ยสัมผัสกับปัสสาวะเลือดหรือแม้แต่เนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังเชื้อที่มากับปัสสาวะสัตว์เนี่ยซึ่งปนเปื้อนมากับน้ำดินที่เปียกหรือพืชผักต่างๆก็เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางอ้อมได้เช่นกันเนื่องจากเจ้าแบคทีเรียชนิดนี้นะคะสามารถที่จะชัยเข้าสู่ร่างกายได้ทางเชื้อเยื่อบุตาปากจมูกของคนรวมถึงรอยแผลรอยขีดข่วนทั้งหลายนะคะหรือแม้แต่ผิวหนังที่แช่อยู่กับน้ำเป็นเวลานานจนอ่อนนุ่มการย่ำดินโคลนแช่ในน้ำท่วมหรือว่าว่ายน้ำก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฉี่หนูได้นะคะหรือในบางกรณีคุณผู้ฟังการได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนในอาหารแม้แต่น้ำหรือว่าการสูดหายใจอากาศที่ปนเปื้อนละอองนิวเคลียสของเหลวที่มีเชื้อนี้เนี่ยก็จะทำให้ติดโรคได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะพบได้น้อยนะคะผู้ที่ทำงานนะคะหรือว่าอยู่ในภาวะต่อไปนี้คุณผู้ฟัง
อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคฉี่หนูสูงควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือคนที่ทำงานฟาร์มปศุสัตว์หรือทำงานใกล้ชิดกับสัตว์สัมผัสเนื้อหรือมูลของสัตว์คนแล่เนื้อหรือคนที่ทำงานกับสัตว์ที่ตายแล้วชาวประมงที่หาสัตว์ตามแหล่งน้ำจืดผู้ที่อาบน้ำตามแม่น้ำลำคลองที่เป็นแหล่งน้ำจืดทั้งหลายนะคะคนที่ทำกิจกรรมหรือว่าเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการว่ายน้ำพายเรือเล่นเรือล่องแก่งแม้แต่สัตวแพทย์นะคะพนักงานกำจัดหนูพนักงานรอกท่อคนงานเหมืองทหารก็มีโอกาสติดเช่นกันนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องสัมผัสน้ำหรือว่าคนที่ย่ำน้ำที่น้ำท่วมขังนานๆนะคะส่วนการวินิจฉัยเจ้าโรคไข้ฉี่หนูนะคะเริ่มแรกเนี่ยแพทย์จะตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วก็ซักถามประวัติผู้ป่วยอย่างเช่นเพิ่งกลับมาจากการเดินทางเล่นกีฬาทางน้ำมีการสัมผัสกับแหล่งน้ำจืดมีอาชีพที่ต้องทำงานกับสัตว์หรือว่าเคยพักเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคฉี่หนูหรือไม่หากแพทย์พิจารณาแล้วนะคะว่ามีความเป็นไปได้เนี่ยที่จะเป็นการติดเชื้อเจ้าโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยแพทย์จะส่งตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อผลตรวจวินิจฉัยที่แน่ชัดนะคะส่วนกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการโรคชนิดรุนแรงเนี่ยอาจต้องใช้การวินิจฉัยอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์ทรวงอกการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับแล้วก็การทำงานของไตเพิ่มเติมนะคะการรักษาเจ้าโรคไข้ฉี่หนูคุณผู้ฟังผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูบางคนเนี่ยอาจไม่พบอาการรุนแรงแล้วก็หายดีได้เองหรืออาจเพียงรักษาด้วยยาปฏิชีวนะนะคะเป็นระยะเวลา 5-7 วันซึ่งก็ควรต้องรับประทานตามกำหนดให้ครบถ้วนแม้ว่าอาการจะดีขึ้นนะคะบางคนบอกว่าทานยาไปแล้วประมาณ 5-6 วันเนี่ยอาการดีขึ้นหยุดยาดีกว่าแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังต้องรับประทานตามกำหนดให้ครบถ้วนแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยถูกกำจัดจนหมดแล้วก็ป้องกันการกลับไปติดเชื้ออีกครั้งนะคะหรือบางกรณีนะคะนอกจากการให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยผู้ป่วยอาจจะรับประทานยาแก้ปวดเพื่อลดอาการปวดศีรษะมีไข้แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะคะในขณะที่ผู้ป่วยโรคฉี่หนูแบบรุนแรงจะต้องนอนพักที่โรงพยาบาลและรักษาอาการติดเชื้อด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรงและหากมีอวัยวะใดๆเนี่ยที่เสียหายจากการติดเชื้อจนไม่สามารถทำหน้าที่ตามปกติได้เนี่ยก็อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆเข้าช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจหรือหากติดเชื้อที่ไตเนี่ยแพทย์ก็อาจจะต้องใช้การล้างไตเข้าช่วยนะคะทั้งนี้นะคะคุณฟังผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะออกจากโรงพยาบาลได้ภายในไม่กี่สัปดาห์แต่ว่าบางรายเนี่ยอาจจะต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยรวมถึงความเสียหายต่ออวัยวะที่ติดเชื้อด้วยนะคะส่วนหญิงตั้งครรภ์นะคะคุณผู้ฟังยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยเนื่องจากเจ้าเชื้อเนี่ยอาจจะแพร่ไปสู่ทารกในครรภ์แล้วก็ส่งผลให้เสียชีวิตได้นะคะดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการของเจ้าโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยจึงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้นะคะเจ้าโรคไข้ฉี่หนูก็มีภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาทราบกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะ1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ฟังอยู่กับเรารายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์วันนี้รับหน้าที่โดยกลุ่มงานสุขศึกษาดิฉันพริมานกัญจนาพรเมธีพี่ใบภูอยู่กับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้มาในเรื่องราวของโรคที่มากับหน้าฝนไปแล้ว1โรคจะโรคไข้เลือดออกเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีอีกโรคนึงที่ตามมาติดๆก็คือจะโรคไข้ฉี่หนูคุณผู้ฟังภาวะแทรกซ้อนของเจ้าโรคไข้ฉี่หนูนะคะที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูชนิดรุนแรงเนี่ยก็คือภาวะไตวายเฉียบพลันและบางคนนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นะคะหากเกิดภาวะเกี่ยวกับปอดที่ร้ายแรงอย่างเช่นการมีเลือดออกในปอดและนอกจากนี้นะคะภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยที่อาจเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์ได้ก็คือการแท้งในหญิงตั้งครรภ์นะคะภาวะเกล็ดเลือดต่ำตับวายภาวะแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดมีเลือดออกในกระเพาะอาหารกล้ามเนื้อลายสลายตัวโรคเกี่ยวกับตาอย่างเช่นม่านตาอักเสบภาวะฉุกเฉินของทางเดินหายใจในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ความดันโลหิตต่ำโรคหลอดเลือดในสมองเลือดออกในเยื่อบุสมองชั้นกลางหลอดเลือดสมองอักเสบโรคคาวาซากิซึ่งก็เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดแดงในร่างกายรวมไปถึงหลอดเลือดหัวใจนะคะซึ่งก็มีหน้าที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะคะและยังส่งผลให้เกิดการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองผิวหนังแล้วก็เยื่อบุในปากจมูกแล้วก็ลำคอซึ่งก็มักจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีส่วนสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะอาการแพ้ที่ทำให้มีไข้แล้วก็เกิดผื่นที่ขานะคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภาวะหัวใจวายนะคะและนี่แหละก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของเจ้าโรคไข้ฉี่หนูนะคะส่วนการป้องกันเจ้าโรคไข้ฉี่หนูคุณผู้ฟังสามารถที่จะทำได้ง่ายๆวิธีต่อไปนี้นะคะอย่างแรกก็คือหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหรือการเดินลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อปัสสาวะจากสัตว์นำโรคควรที่จะสวมใส่รองเท้าบูทป้องกันทุกครั้งหากมีความจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำย่ำโคลนนะคะมันตรวจแหล่งน้ำแล้วก็ดินทรายที่อาจมีเชื้อปนเปื้อนแล้วก็ควรระบายน้ำตามท่อระบายน้ำออกแล้วก็ล้างเพื่อเป็นการกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะส่งเสริมการป้องกันโรคแก่ผู้ที่ทำอาชีพที่มีความเสี่ยงทั้งหลายโดยการให้สวมถุงมือยางหรือรองเท้าบูทนะคะควบคุมแล้วก็กำจัดหนูตามบริเวณที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทแล้วก็ต้องแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็บริเวณที่อยู่อาศัยเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเจ้าเชื้อโรคนะคะปศุสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ฉี่หนูโดยเลือกฉีดวัคซีนที่เขาเรียกว่าซีโรวานะคะสำหรับป้องกันเชื้อฉี่หนูชนิดที่พบได้บ่อยตามท้องถิ่นนั้นๆทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังแม้ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถป้องกันเจ้าโรคไข้ฉี่หนูได้นะคะแต่ก็ไม่อาจป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อทางปัสสาวะได้นะคะและนี่แหละคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาการของเจ้าโรคเครียดนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้พบเจอกันได้เยอะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาทราบกันค่ะ

ค่ะคุณฟังคะเดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องการบ้านการเมืองแล้วสถานการณ์เช่นนี้นะคะอาจจะทำให้ใครคนนึงเนี่ยเกิดความเครียดได้นะคะในขณะที่อีกคนเนี่ยอาจจะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้นะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเจ้าโรคเครียดนะคะเขาบอกว่าผู้ที่เป็นโรคเครียดเนี่ยมักเกิดอาการของโรคทันทีเมื่อไปเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดโดยการเกิดอาการของโรคเนี่ยอาจจะเป็นเวลานานหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์อย่างเช่นบางคนอาจจะเห็นภาพเหตุการณ์ร้ายแรงซ้ำๆผู้ป่วยจะเห็นฝันร้ายและนึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่ดีซึ่งมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆอยู่เสมอจะมีอารมณ์ที่ขุ่นมัวอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้ป่วยโรคเครียดเนี่ยมักแสดงออกมาในเชิงลบคุณฟังผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีมีความทุกข์ไม่ร่าเริงแจ่มใสหรือรู้สึกไม่มีความสุขนะคะมีพฤติกรรมที่อยากจะแยกตัวออกมาผู้ป่วยอาจจะเกิดหลงลืมมึนงงไม่มีสติหรือไม่มีการรับรู้ไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าเวลาเนี่ยทำไมมันเดินช้าลงจังเลยแล้วก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆสิ่งที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานที่สิ่งของกิจกรรมหรือแม้แต่บทสนทนาคุณผู้ฟังผู้ป่วยจะมีอาการไวต่อสิ่งร้าวจะนอนหลับยากโมโหแล้วก็มีอาการก้าวร้าวนะคะสำหรับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนี่ยลองสังเกตตัวเองนะคะคุณฟังว่าเราเนี่ยประสบกับภาวะเครียดหรือเปล่านะคะกล้ามเนื้อเนี่ยจะหดตัวส่งผลให้มีอาการปวดหลังเจ็บขากรรไกรรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆร่างกายจะตื่นตัวมากส่งผลให้ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วใจสั่นเหงื่อออกที่ฝ่ามือมือเท้าเย็นเวียนศีรษะปวดไมเกรนหายใจไม่สุดแล้วจะมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยนะคะมีอาการอ่อนเพลียแรงขับทางเพศเนี่ยลดลงมีอาการปวดท้องหรือว่าอาจจะมีอาการรู้สึกไม่สบายท้องซึ่งก็เกิดจากปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอาจจะเกิดอาการกรดไหลย้อนคุณผู้ฟังมีกรดในกระเพาะอาหารมีท้องอืดท้องร่วงร่วมกับท้องผูกแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับคุณผู้ฟังอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะส่วนความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยจะส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยวิตกกังวลฟุ้งซ่านรู้สึกว่ากดดันอยู่เสมอรวมทั้งตื่นตัวได้ง่ายกว่าปกติไม่มีสมาธิหมดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆมีอาการซึมเศร้าและที่สำคัญจะมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองถ้าเราประสบกับปัญหาภาวะเครียดเนี่ยเราจะรับประทานอาหารมากขึ้นหรือว่าน้อยลงกว่าปกติแล้วก็จะมีอารมณ์ที่โกรธและอารวาสได้ง่ายนะคะมีอาการหันไปใช้พวกสารเสพติดอื่นๆไม่เข้าสังคมไม่พบปะผู้คนรวมทั้งไม่สนใจสิ่งรอบตัวทำกิจกรรมต่างๆหรือการออกกำลังกายเคลื่อนไหวเนี่ยทำได้น้อยลงนะคะคุณผู้ฟังคะโรคเครียดเนี่ยถือเป็นภัยใกล้ตัวคุณผู้ฟังผู้ที่เกิดความเครียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นประจำเนี่ยควรที่จะดูแลตัวเองหากิจกรรมอย่างอื่นทำยามว่างนะคะเพื่อให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลายโรคเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญเนี่ยผู้ป่วยบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังน่าสงสารมากเลยบางคนเนี่ยเกิดโรคเครียดบางรายอาจมีอาการนานกว่า1เดือนคุณผู้ฟังแล้วโรคเครียดก็จะรุนแรงขึ้นแล้วก็ทำให้การดำเนินชีวิตตามปกติเนี่ยมันทำได้ยากนะคะอาการดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยที่ได้รับเหตุสะเทือนขวัญเนี่ยควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อรับการรักษาโดยจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงไม่ให้อาการเนี่ยมันแย่ลงผู้ป่วยภาวะเครียดหลังสะเทือนขวัญมาเนี่ยร้อยละ50รักษาให้หายได้ภายใน6เดือนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรามีอาการแบบนี้เนี่ยรีบไปพบคุณหมอนะคะส่วนปัญหาสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยท
ที่ผู้ป่วยโรคเครียดไม่ได้รับการรักษาเนี่ยแล้วก็มีอาการของโรคเรื้อรังเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือบุคลิกภาพแปรปรวนนะคะการป้องกันได้ไม่ยากคุณฟังเนื่องจากสถานการณ์อันตรายเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเครียดเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองคุณฟังเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการฝึกหายใจลึกๆทำสมาธิไปเล่นโยคะหรือแม้แต่การไปนวดนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายรวมทั้งทำจิตใจให้แจ่มใสมีการออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหรือแม้แต่พูดคุยกับครอบครัวลองหางานอดิเรกทำในยามว่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านหนังสือการฟังเพลงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมทั้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนนะคะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมทั้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือการใช้สารเสพติดและที่สำคัญต้องลดการเสพสื่อให้น้อยลงนะคะและนี่ก็เป็นความห่วงใยจากรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ Social Distancing นะคะแยกกันเราอยู่รวมหมู่ที่ไหนก็เสี่ยงนะคะส่วนใครเนี่ยที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าติดจอมือถือนะคะต้องฝากไว้ด้วยก็แล้วกันอย่าลืมเราอาจจะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าจากโซเชียลมีเดียนะคะเป็นโรคละเมอแชทนะคะเป็นโรคขาดมือถือไม่ได้เป็นโรคสมาร์ทโฟนเฟสนะคะก็เนื่องจากเราต้องก้มๆจ้องๆเงยๆนี่แหละก็ทำให้กล้ามเนื้อคออาจจะเกิดการเกร็งนะคะแล้วก็ไปกดแรงที่แก้มนะคะทำให้เส้นเลือดเราใบหน้าเราอาจจะผิดรูปไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าจ้องมือถืออย่าเล่นจนเกินไปนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนนะคะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าก็แล้วกันเกราะป้องกันสุขภาพที่ดีที่สุดคุณฟังก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็การออกกำลังกายเป็นประจำแล้วอย่าลืม 17:00 นถึง 18:00 นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยกลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับชมรมแอโรบิกจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกที่บริเวณโรงยิมรักสุขภาพข้างสนามบาสนะคะใครว่างจากภารกิจอยากจะออกกำลังกายก็เชิญชวนนะคะเต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสวท.บุรีรัมย์ที่เราสื่อสารข้อมูลดีๆไปถึงผู้ฟังและที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการวันนี้ดิฉันภูริมาณกาญจนพรเมธีคุณใบภูคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
6: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 0:30 นกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลบอหมู่ที่5ตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่111/3หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือสอเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดวิรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประกาศความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026เร่งปลดล็อกข้อจำกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุม

0: ยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยการภายใต้แนวคิด Build with Thailand ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
3: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะและคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทาง FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและรับฟังอยู่ทาง Facebook Live ของสวท.นะคะวันนี้พบกับเรา2คนค่ะดิฉันนางสาวธัญลักษณ์ธรรมไทยสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันนางสาวนภพรขำสกุลค่ะ
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะพี่พามีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันหลายเรื่องเลยค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมคะวันนี
1: ้ได้ค่ะ
0: สำหรับเรื่องแรกนะคะตั้งแต่วันที่26สิงหานะคะไปจนถึงวันที่4กันยาก็คือพรุ่งนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนำโดยท่านสุรพงษ์ทิพย์โอสถท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และท่านชาญโชติชายกลางท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการนะคะออกพื้นที่ตรวจติดตามการจัดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือเรียกย่อๆว่าไงนะคะพี่ภา
1: สสพชตค่ะ
0: ค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ชื่อกิจกรรมเนี่ยสสพชตขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยค่ะสำหรับประจำปี2569นะคะมีทั้งหมด13แห่งค่ะดำเนินการไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่26สิงหาถึงวันที่2กันยายนค่ะมีทั้งหมด11แห่งค่ะมีที่ไหนบ้างคะพี่ภา
1: ค่ะที่แรกนะคะคือสสพชตละหานทรายนะคะแล้วก็สต่อมานะคะสสปชตบ้านเป้าค่ะสสปชตสายตะกูค่ะสสปชตสแกโพรงนะคะแล้วก็สสปชตสแกซำค่ะและสสปชตเจริญสุขค่ะต่อมาก็สสปชตเมืองยางค่ะสสปชตบ้านด่านค่ะสสปชตโนนดินแดงค่ะและสสปชตหนองปล่องต่อนะคะสสปชตสงวนค่ะ
0: ทั้งหมดครบแล้วนะคะ
1: 11แห่งค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนะคะเราได้รับความร่วมมือนะคะจากสกร.จังหวัดนะคะประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับอำเภอค่ะแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด13แห่งนะคะแล้วอีกอย่างนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือค่ะจากหน่วยงาน MOU ค่ะไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขนะคะปกครองนะคะท้องถิ่นพัฒนาชุมชนนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สำหรับพิธีเปิดแต่ละครั้งนะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายอำเภอนะคะท่านปลัดอำเภอนะคะแล้วก็ผู้แทนของหน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตำบล นะคะในอำเภอท่านเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมนะคะและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องขอใช้เวทีนี้นะคะในการกล่าวขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็เหลืออีก2ที่ค่ะซึ่งเราจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่พามีที่ไหนบ้าง
1: ค่ะก็มีสสปชตโคกสูงนะคะแล้วก็สสปชตบุโพค่ะ
0: ค่ะซึ่งทราบว่านะคะในกิจกรรมเนี่ยมีการมอบรางวัลด้วยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: พี่ภาค่ะนอกจากกิจกรรมครั้งนี้ทั้ง13แห่งที่จัดเนี่ยเรามีรางวัลอะไรอีกบ้างคะพี่ภา
1: ค่ะแล้วก็มีรางวัลพิเศษเพิ่มมานะคะ3แห่งด้วยกันนะคะคือเป็นสสปชตต้นแบบดีเด่นนะคะซึ่งปีนี้เราผ่านเกณฑ์การประเมินและโดนได้รับการคัดเลือกนะคะ3แห่งได้แก่นะคะสสปชตบุโพนะคะสสปชตโคกสูงและสสปชตสายตะกูค่ะ
0: ค่ะก็ทั้ง3แห่งนี้นะคะได้รับรางวัล นะคะโดยสสปชตนะคะตำบลบุโพอำเภอลำปายมาศรางวัลต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและอีก2แห่งนะคะสสปชตตำบลโคกสูงนะคะอำเภอหนองกี่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่1ค่ะและสสปชตตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดนะคะได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่2ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะแล้วก็ยินดีนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นจัดกิจกรรมทั้ง13แห่งแล้วก็ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดทั้ง3แห่งด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะพี่ภาคะนอกจากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่เราได้ดำเนินกิจกรรมสสปชตไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีกิจกรรมนะคะในการประกวดคลิปวิดีโอด้วยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังนะคะVTR ของเรานะคะเชิญชวนน้องๆเนี่ยเข้าร่วมประกวดกิจกรรมนะคะ เชิญรับฟังค่ะ
2: ห้ามพลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาว

ไปสินค้าโดยที่เนื้อสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้ง

0: ไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ในการเชิญชวนนะคะส่งคลิปประกวดวิดีโอค่ะขอบคุณน้องวอเตอร์ของเรานะคะน่ารักเชียวนะคะ
2: น่ารักมากค่ะ
1: ก็ขอสรุปกิจกรรมนิดนึงเนาะที่น้องวอเตอร์พูดไปเมื่อกี้นะคะก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะระดับอาชีวศึกษารวมถึงนิสิตนักศึกษานะคะร่วมปล่อยไอเดียสุดเจ๋งผ่านคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดอะไรคะพี่ปาประชาธิปไตยสีขาวเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมและปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้องค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: สำหรับกติกาของเรานะคะง่ายๆนะคะคลิปวิดีโอแนวตั้งค่ะ
2: ค่ะ
1: ความยาวไม่เกินนะคะความยาวเนี่ยไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ว่าไม่เกิน3นาทีนะคะความละเอียดเป็น Full HD นะคะ MP4 นะคะส่งผลงานได้มากกว่า1ผลงานสามารถใช้ AI นะคะช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้แต่ว่าเราต้องแนบล็อกไฟล์นะคะพร้อมเปิดเผยรายละเอียดการใช้ AI ค่ะซึ่งรางวัลก็แบ่งตามช่วงชั้นนะคะระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาค่ะก็มีอยู่ด้วยกัน5รางวัล นะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2แล้วก็รางวัลชมเชยอีก2รางวัลค่ะ
2: รางวัลชนะเลิศเท่าไหร่คะ
1: รางวัลชนะเลิศนะคะสูงมาก 30,000 บาทค่ะ
2: ใช่ค่ะงั้นเราช่วยกันรณรงค์เนาะน้องๆคะถ้ามีความสนใจนะคะเชิญนะคะร่วมกิจกรรมของเราได้นะคะที่ค่ะผ่านทางช่องทางเว็บไซต์นะคะหรือผ่านทาง QR code นะคะ
1: ค่ะ QR code ก็ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะท่านสามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือเข้ารับชมอย่างที่พี่พาบอกเมื่อกี้ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะโดยการนะคะส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอค่ะมาที่อีเมลนะคะตามด้านล่างนี้นะคะหรือท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยค่ะ
2: ค่ะตามเว็บไซต์เราคือใครนะคะ www.ect.go.th
1: ใช่ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็พี่พาคะ
2: มาดูกิจกรรมต่อไปเลยเน
1: า
2: ะ
1: เราดูข่าวประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ช่วงนี้ค่ะมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้าง
2: ค่ะ
1: พี่พาคะในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะช่วงนี้มีการเลือกตั้งอะไรไหม
2: มีค่ะตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็จะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นางรองนะคะเขตเลือกตั้งที่1ค่ะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะค่ะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่อาทิตย์ที่20กันยายนนะคะ2569ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงการเลือกตั้งเนาะเราอะค่ะอย่างโบอย่างพี่พาเนี่ยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะต้องทำยังไงบ้างในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งในครั้งนี้หรือว่าการเลือกตั้งในพื้นที่ของเราค่ะจะต้องมีการศึกษาข้อมูลหรือเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างคะพี่พา
2: ค่ะอย่างแรกต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งไหมนะคะคืออย่างแรกคือต้องมีสัญชาติไทยนะคะแต่ถ้าหากก็ได้เป็นผู้ได้รับสัญชาติไทยแล้วนะคะโดยการแปลงสัญชาติจะต้องคะมีสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะและค่ะต่อมาต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะคะและต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะคะ
1: อันนี้ขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: มีคนถามเข้ามาเยอะมาก
2: ค่ะ
1: 90วันกับ1ปี
2: ค่ะ
1: ต่างกันไหมคะพี่พาในการเลือกตั้ง
2: กับ1ปีต่างกันค่ะ1ปีนี่คือในกรณีเลือกตั้งของท้องถิ่นนะคะแต่90วันนี่คือในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
1: ค่ะแล้วเราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ไหมว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ไหน
2: ค่ะท่านสามารถตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าตัวเองมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะคะโดยการสามารถเราไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่ว่าการอำเภอนะคะหรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการเลือกตั้งนะคะหรือบริเวณที่เลือกตั้งก็ได้หน้าหน่วยก็ได้นะคะหรืออีกขาดอีกนิดนึงไม่ได้เลยผ่านแอปพลิเคชันค่ะสมาร์ทโหวตค่ะ
1: สมาร์ทโหวต
2: ใช่ค่ะ
1: คำนี้ได้ยินประชาสัมพันธ์มานานแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่า เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะขอขายของนิดนึง
2: ค่ะ
1: นะคะพี่ภาคะแล้วเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตรวจสอบข้อมูลแล้วเราพบว่าเราไม่มีชื่อหรือข้อมูลของเราเนี่ยไม่ถูกต้องเราต้องทำยังไงคะ
2: ค่ะถ้าท่านพบว่าไม่มีรายชื่อตัวเองนะคะหรือพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะท่านสามารถแจ้งต่อในทะเบียนอำเภอนะคะหรือในทะเบียนท้องถิ่นได้นะคะก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันค่ะ
1: เนาะแล้วในวันเลือกตั้งอะค่ะพี่พาม าถึงตรงนี้แล้วเอกสารเลยค่ะที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้าง
2: แน่ๆเลยค่ะขาดไม่ได้เลยบัตรประชาชนค่ะ
1: หมดอายุใช้ได้ไหม
2: ใช้ได้ค่ะ
1: เฉพาะบัตรประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่หมดอายุแล้วใช้ได้
2: ค่ะแล้วก็หรือเอกสารอื่นนะคะที่มีที่ทางราชการออกให้นะคะโดยมีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเช่นใบขับขี่ค่ะหนังสือเดินทางนะคะหรืออีกวิธีนึงผ่านทางไหนดีคะ
1: แอปนะคะตอนนี้ที่นิยมกันมากนะคะก็สำหรับแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถใช้ได้ตอนนี้นะคะในการเลือกตั้งเนาะมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันแรกนะคะก็คือไทยดีค่ะของกรมการปกครองอันนี้ทุกคนน่าจะมีเกือบหมดแล้ว
2: ค่ะ
1: แอปพลิเคชันที่2ค่ะ DLT QR License อันนี้ของกรมการขนส่งนะคะและอีก1แอปพลิเคชันค่ะก็คือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการค่ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ย้ำกันนิดนึงว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปิดผ่านแอปพลิเคชันนะคะไม่ได้ถ่ายเอกสารเนาะ
2: ค่ะ
1: พูดถึงการเลือกตั้งค่ะพี่พาสงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญยังไงเนาะอย่างการเลือกตั้งของอบต.คิดนะครับมันเป็นการเลือกตั้งเลือกผู้แทนของชุมชนไปทำหน้าที่บริหารพัฒนาท้องถิ่นนะคะในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละตำบลนั้นเนาะค่ะแล้วเป็นการเลือกตั้งใน เกี่ยวกับการพัฒนางบประมาณนะคะเช่นจัดทำถนนหมู่บ้านระบบประปาไฟฟ้าจัดการขยะการดูแลผู้สูงอายุหรือเด็กเยาวชนอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะค
1: ่ะแล้วกรณีสมมุติว่าเรามีเหตุจำเป็นค่ะในวันเลือกตั้งเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้พี่พาขาเราทำยังไงได้บ้าง
2: ค่ะเราสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ได้นะคะโดยสามารถแจ้งได้ด้วยกัน3วิธีนะคะประมาณ4วิธีค่ะขออภัยนะคะวิธีแรกก็คือสามารถแจ้งด้วยตนเองนะคะ2นะคะหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนนะคะ3หรือส่งทางไปรษณีย์นะคะ4แจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกต.หรือแอปสมาร์ทโหวตอีกแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: พูดถึงสมาร์ทโหวตเราทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้นะคะ
2: เดี๋ยวนะคะอีกนิดนึงขอพี่อีกนิดนึงคืออันนี้เราสามารถแจ้งได้ต่อในทะเบียนอำเภอหรือในทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะการแจ้งเหตุก่อนไปชิดก่อนสามารถแจ้งก่อน7วันและหลัง7วันนะคะในการเลือกตั้งอบต.นางรองนะคะสมาชิกอบต.นางรองเนี่ย
1: วันที่เท่าไหร่คะ
2: 20กันยายนนะคะฉะนั้นเราสามารถแจ้งเหตุได้ก่อนนี่คือวันที่13ถึงวันที่19กันยายน2569นะคะและหลังอีก7วันนะคะก็คือวันที่21ถึงวันที่27กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะเอาง่ายๆว่าเลือกตั้งวันที่20เรานับก่อนล่วงหน้าถ้ารู้เหตุก่อนนะคะก็แจ้งเหตุจำเป็นล่วงหน้าก
2: ่
1: อน7วันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะที่มีการเลือกตั้งแล้วแจ้งเหตุได้ภายใน7วันหลังจากวันเลือกตั้งช่องทางตามที่พี่พาบอกไปเลย
2: ใช่ค่ะ
1: และหนึ่งในนั้นค่ะช่องทางที่เราประชาสัมพันธ์กันแอปอะไรนะคะพี่พา
2: สมาร์ทโหวตค่ะ
1: ค่ะสมาร์ทโหวตแอปน้องหน้าตาเป็นยังไงนะสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะพิมพ์คำว่า SMART นะคะสมาร์ทโหวตค่ะ
2: ค่ะ
1: แอปพลิเคชันนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์แต่มีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะสำหรับแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งนะคะที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้ง
2: ค่ะ
1: แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
2: ใช่เลย
1: หน้า7หลัง7อย่างที่พี่ปาแจ้งไปเมื่อกี้ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อีกอย่างค่ะรวมถึงกฎหมายแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะไม่ได้ตรวจได้เฉพาะท้องถิ่นอย่างเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะการเลือกสว.
2: ถูกต้องค่ะ
1: การเลือกตั้งส.ส.นะคะการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะและการออกเสียงประชามตินะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งในนั้นมีรวมกฎหมายประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ยังไงบ้างนะคะพี่พา
2: สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปนะคะทั้ง Android หรือ iOS ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เซิร์ชไปเลยค่ะแอป Smart Vote ค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็มีมาพูดคุยนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันเนาะเรียกว่าพูดคุยดีกว่านะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ พูดถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้กันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอย่างที่พี่พาบอกพี่พาค่ะกิจกรรมเนี้ยมีที่มายังไงเล่าอีกสักนิดนึงนะคะ
2: ที่มาของกิจกรรมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะในกิจกรรมสสปชตนะคะกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยชื่อเต็มๆก็บอกอยู่ค่ะส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยฉะนั้นเวลาเราทำโครงสร้างโครงการขออภัยค่ะโครงการนี้พูดเร็วไปนิดนึงค่ะ
1: คือรินรัวค่ะรินรัวทั้งนี
2: ้ขออภัยค่ะโครงการนี้นะคะก็คือเราจะรณรงค์นะคะเชิญชวนประชาชนนะคะหรือกรรมการศูนย์ส่งเสริมนะคะมาร่วมกิจกรรมในการสร้างวิถีพลเมืองประชาธิปไตยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะค่ะซึ่งพรุ่งนี้เราจะแกะกิจกรรมด้วยกัน2ที่พรุ่งนี้น้องโบไปที่ไหนคะ
1: โบไปที่ตำบลหมู่โพค่ะอำเภอลำปลายมาศ
2: ค่ะส่วนของพานก็จะไปที่โคกสูงนะคะยังไงถ้าเราอยากเจอกันมาจะเอกกันได้นะคะ
1: ค่ะก็สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้นะคะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยของเรานะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะส่วนเนื้อหานะคะทำไมกกต.ถึงจัดกิจกรรมนี้นะคะรายละเอียดเนื้อหาหัวข้อนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นนะคะหัวข้อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมนะคะ
2: การเมืองใช่ค่ะ
1: ทางการเมืองของพลเมืองค่
2: ะ
1: แล้วก็อีกหนึ่งวิชาค่ะสสปชตนะคะซึ่งเป็นกำลังนะคะในการดำเนินกิจกรรมของเราเนี่ยให้ขับเคลื่อนในทุกๆปีนะคะที่ผ่านมาค่ะพี่พาเราก็มีการประชุมรายไตรมาสนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่เองนะ
2: คะ
1: ก็ขอขอบคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่อำนวยความสะดวกค่ะในเรื่องของสถานที่นะคะแล้วก็การจัดประชุมทางไกลนะคะผ่านระบบประชุมซูมนะ
2: คะ
1: ทำให้นะคะทางสำนักงานกกต.และก็หน่วยงาน MOU ของเราค่ะทั้ง7หน่วยงานนะคะ
2: และศูนย์ส่งเสริม
1: และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยได้มาพบปะกันค่ะพี่พา
2: ใช่ค่ะ
1: คือเป็นการสรุปกิจกรรมของเรานะคะว่าทั้งปีเนี่ยเราดำเนินการเก
2: ี่
1: ยวกับกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีการประเมินสอบถามความคิดเห็นนะ
2: คะ
1: ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละ

0: ประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหรือทางสวทนะคะที่ให้พื้นที่นะคะเราได้มาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดบุรีรัมย์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบอกว่ากินข้าวเที่ยงให้อร่อยนะคะแล้วพบกับเรา2คนและรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสนิจนะนำทีมฝ่ายหญิงพาราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมกับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญา

0: ผิดณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดนผีชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังพลเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงเน้นย้ำให้ใช้ AI อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทันโดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิการทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
1: การบุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันและต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ฝ่ายต่อแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับผมนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติทานประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
3: นางสาวรัชดาตนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกฎิกาแก้วใสรายงาน
2: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืน นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชนนอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Cover ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
5: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่ 9.80 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 9.90 ถึง 10 บาทต่อกิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศส จะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนเพื่อจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ริมปรับสภาภาครายงาน
2: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุมห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
7: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
6: ได้อนุภูมิพฤกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาของกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
8: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่แล้วครับแล้วก็ด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
6: ขณะที่นายวิชัยสุดสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชวิสาประทุมมารายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปศผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลัง โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
10: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
9: รองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
11: นายบุญช่วยหอมยามยืนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
13: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
14: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
15: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
14: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุกร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันที กระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
16: นายพัฒนากองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนจึงขอให้ยึด4แนวทางได้แก่และเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีสีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-poster ณรุมนอุดมพรรายงาน
14: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
2: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
14: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูเนเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันพาราฟันดาบลูกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอยหญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12-30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาเฟรนันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0-2เซต4-6และ1-6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-19และ21-12ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียระรัสกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคริสโตโปปอฟมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิษพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซีย ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา 1-0 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กต์พรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพียร์เรียนซ์เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบเกียรติจินนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได้
18: ปีที่ผ่านมาต้องได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอบคุณเลย
17: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กกซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชหน้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25-26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
19: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
20: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
20: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอเนนการัน คำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 33 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
14: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0429701112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ

าจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่3กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิตโสมนัสนะคะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยค่ะรวมถึงทีมงานนิวมีเดียนะคะที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ในช่วงนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้เลยค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะหน้าปรับวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ทาง AM 819 891 kHz ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีทางด้านออนไลน์ด้วยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะคะรวมถึงอาจจะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรไว้ก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เรามี2ประเด็นนะคะที่เราจะมาสัมภาษณ์นะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดงานเกี่ยวกับตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในทุกๆเดือนเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีก็จะมีการจัดงานแบบนี้นะคะแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจัดถี
0: ่เหมือนเป็นเดือนพิเศษไปเองนะ
1: เป็นเดือนพิเศษนะเนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแต่ว่าในวันที่ 5-6 เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะแต่อีกสักครู่เราจะไปพูดคุยกับท่านผอ.ประเสริฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเรื่องของข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะก็เป็นประจำทุกวันนะคะทั่วทิศถิ่นไทยจะต้องพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆวันนี้พาไปเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
1: แค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะ
0: หิวเลย
1: หิวเลยนะเนี่ยพูดแบบนี้ไงแค่พูดว่าหิวเนี่ยดูหุ่นสิพร้อมกินตลอดเวลา
0: หุ่นของคุณสุกัญญาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะ
1: เดี๋ยวจะเปลี่ยนกว่านี้ค่ะเพราะว่าคุณหมอทักแล้วนะ
0: ต้องลดได้แล้ว
1: ต้องลดได้แล้วนะคะอันตรายค่ะ
0: เพื่อสุขภาพเนาะ
1: ใช่ค
0: ่ะพาไปเนินมะปรางค่ะเนินมะปรางเนี่ยเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามนะคะตระการตาด้วยทิวทัศน์ภูเขาหินปูนพื้นป่าอุดมสมบูรณ์เสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวเรื่องเล่าแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีอยู่หลากหลายค่ะทั้งหมดนี้นะคะรวมกันอย่างกลมกลืนทำให้เนินมะปรางเป็นพื้นที่พิเศษแห่งพิษณุโลกค่ะการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็มีเสน่ห์ตรงที่ราคาที่พักก็ถูกกว่าช่วงอื่นๆนะคะนักท่องเที่ยวไม่แออัดด้วยแล้วก็ธรรมชาติชุ่มฉ่ำงดงามค่ะบ้านมงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่รายล้อมไปด้วยหินปูนอายุเก่าแก่กว่า300ล้านปีนะคะผู้คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะกิจกรรมไฮไลท์เมื่อมาบ้านมงนะคะก็คือการชมทัศนียภาพเขาหินปูนนั่งรถอีแตนนำเที่ยวไปชมเขาสามกษัตริย์แวะน้ำตกขุนห้วยเทินนะคะวัดบ้านมงวนารามค่ะซึ่งมีถ้ำค้างคาวถ้ำนาง12แล้วก็ถ้ำหลวงพ่อบุญมีพอตกเย็นนะคะนักท่องเที่ยวก็จะไปตั้ง

0: หลักที่แลนด์มาร์คกลางหมู่บ้านเพื่อชมฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำเป็นสายยาวเลยค่ะส่วนช่วงเช้านะคะก็สามารถร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ริมถนนสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์อย่างแท้จริงค่ะนอกจากธรรมชาติแล้วนะคะชุมชนบ้านผารังหมีเมื่อสักครู่เป็นชุมชนบ้านมุง
1: ค่ะ
0: นะคะบ้านมุงตอนนี้เป็นที่ไหนดิฉันหาไม่เจอผารังมีมันมีหลายที่เกิน
1: เนี่ยเห็นไหมใครที่ฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยของเรานะจะหลายคนบอกว่าเวลามาฟังรายการนี้มีความสุขคือเห็นรอยยิ้มเสียง
0: ห
1: ั
0: วเราะ
1: นะเพราะว่าเราก็จะนำข่าวที่แบบ
0: เราก็จะหลุดขำกัน
1: ใช่ค่ะเจอแล้วใช่ไหม
0: เจอแล้วค่ะชุมชน
1: เป็นอะไรนะ
0: บ้านผารังหมีก็บอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรโชคลาภแล้วก็เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสินค้า GI เรื่องชื่อค่ะถึงแม้ว่าจะเดินทางมานอกฤดูกาลไม่ว่าจะมาช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่าในเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมก็ยังสามารถเยี่ยมชมสวนลุงบุญสมพื้นที่80ไร่ที่นำมะม่วงผลไม้ที่นำมะม่วงที่ไม่สมบูรณ์นะนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนหลากหลายสไตล์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่นี่เขาทำเกษตรกรรมทั้งสวนผลไม้ทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางชมงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้ทั้งกลุ่มทอเสือกกที่นำมาต่อยอดเป็นสมุดโน้ตและกล่องไม้จิ้มฟันนะคะกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ลายช่อมะปรางนะคะแล้วก็ลายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกลุ่มทอผ้าขาวม้ากลุ่มผู้สูงอายุทำไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็แวะชิมเครื่องดื่มพร้อมกับอุดหนุนข้าวหอมด้วยนะคะผู้ที่มาเยือนยังสามารถสักการะศาลเจ้าพ่อร่มขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านแล้วก็ปิดท้ายที่วัดผารังหมีวนารามเพื่อขอพรสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิบนหน้าผานะคะรวมไปถึงหลวงพ่อเพชรมณีพระพุทธรูปปางสายญาติภายในถ้ำค่ะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเที่ยวนะคะยังไม่เคยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามแล้วก็เสน่ห์ของผู้คนที่นี่ก็ลองแวะมาปักหมุดพักผ่อนที่เนินมะปรางกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปเนินมะปรางนะคะที
0: ่
1: จังหวัดพิษณุโลกนอกจากเราจะได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็ได้ไปเรียกได้ว่าไปช่วยกระจายรายได้ให้กับ
0: ช
1: าวชุมชนด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้ามากมายเลยค่ะที่ที่ฉันสนใจคือมะม่วงกวน
0: ใช่ค่ะมีหลากหลายสไตล์
1: ใช่เดี๋ยวนี้เขาจะกวนเป็นแบบรูปแบบเป็นแบบโอ้โหหลากหลายเลยนะที
0: ่
1: ฉันเคยเห็นในที่ซื้อมานะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผ่น
0: เป็นแผ่นอย่างเดียว
1: เป็นม้วนๆกับแผ่นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
0: มีหลากหลายเป็นเส้นๆด้วยนะดิฉันก็ไปดูแล้ว
1: นะต้องไปดูนะคะว่าก็มีแบบไหนบ้างนะคะไปไม่ยากเลยพิษณุโลกนะเดี๋ยวนี้ก็เดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.สัญจรสงขลาซึ่งเสร็จสิ้นการประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการประชุมเนี่ยได้มีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เรียกว่าเคาะควิกวิน4ด้านก็จะมีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติแล้วก็เดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้เป็นประธานในการประชุมครม.ในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งที่1ของปี2569ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ1กันยายนที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็อาจจะได้ชมทางโซเชียลด้วยนะคะมีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของครม.เองเนี่ยเขาบอกว่าจังหวัดชายแดนเขามีการเสนอจากการรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอจากประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนขึ้นมาเรียกว่าควิกวินซึ่งครอบคลุม4ด้านที่ได้บอกไปแล้วนะคะด้านแรกเศรษฐกิจรัฐบาลเองก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะรวมไปถึงสินเชื่อระยะยาว5ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีแล้วก็จะพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีค่ะก็จะ ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ด้านแรงงานด้วยค่ะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นและขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีก3ปีด้วยค่ะส่วนในด้านสังคมค่ะก็มีการเร่งพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ขึ้นมาค่ะซึ่งใช้วงเงินอยู่ที่250ล้านบาทก็เดินหน้าร่วมมือกับด้านแรงงานไทยมาเลเซียพัฒนาทักษะแรงงานแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาและโครงการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Zero
0: drop out
1: นะคะรวมไปถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมไปถึงเด็กนอกระบบการศึกษาค่ะก็จะมีการเร่งแก้ไขปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือลิงในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลด้วยซึ่งปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นปัญหาที่มีหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการยกระดับขึ้นมาอย่างที่ลพบุรีตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วนะคะหลายๆจังหวัดก็จะเป็นแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งคือด้านความมั่นคงก็จะสร้างความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนะคะพัฒนาระบบ CCTVจำนวนทั้งหมดเนี่ย164ระบบค่ะแล้วก็ยกระดับด่านตรวจเกาะหม้อแกงที่จังหวัดปัตตานีด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการนำเทคโนโลยีแล้วก็ AI เนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการชายแดนด้วยค่ะส่วนในด้านของภัยพิบัตินั้นครม.มีการอนุมัติงบเร่งด่วนออกมาค่ะซึ่งมีกว่า142ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็จะดูระบบระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ควนลังนะคะแล้วก็โครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งให้รัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยค่ะสำหรับระบบใหม่กำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นอยู่ที่หมื่นบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับอุทกภัยนะคะและ 5,000 บาทสำหรับวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะจ่ายภายใน15วันพร้อมกับชดเชยตามความเสียหายจริงรวมไม่เกินแสนบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็จะครอบคลุมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการเยียวยาคือการรอการเยียวยาเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเปลี่ยนใหม่ค่ะมาเป็นการเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับการคุ้มครองรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงขณะที่รัฐบาลเองก็จะมีการบริหารงบประมาณที่มีนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: อันนี้ก็จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ใช่เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เกิดวาตภัยอุทกภัยอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเข้าสู่การเยียวยาทีนี้ระหว่างการรอการเยียวยาเนี่ยความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้วนะคะรัฐบาลเองก็รับฟังปัญหานี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเคาะใหม่แล้วนะจะมีการนำเงินงบประมาณที่ได้เนี่ยไปซื้อประกันภัยสำหรับครัวเรือนที่ได้รับปัญหานะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีการส่งต่อในรายการต่างๆด้วยข่าวยามเช้าพรุ่งนี้รอฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันจากที่คุณสุกัญญาได้พูดไปนะคะเป็นเรื่องของการเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านอันนี้ก็เพื่อที่จะรองรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัตินี่แหละค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะรวมถึงใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศเร่งสำรวจ วจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเลขที่นะคะระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้โดยเน้น2กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแรกบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำนะคะกลุ่มที่2ก็คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีผู้พักอาศัยเป็นประจำค่ะโดยข้อมูลที่จัดเก็บมาเนี่ยจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแล้วก็ช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเลขที่บ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะที่บอกไว้ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเรื่องทั้งหมดนี้นะคะรายการทุกที่ถิ่นไทยก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:15 เรามีนัดกับพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โกพี่อ้อครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยที่เคารพทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะงานจะมีขึ้นในวันที่5นี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: วันเสาร์นี้ครับ
1: ค่ะการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเรียกได้ว่าเป็นตลาดนัดประจำเดือนก็ได้นะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้สีสันดีลาภูมิปัญญาท้องทุ่ง 5-6 กันยายนค่ะงานนี้ตอนนี้เตรียมความพร้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะท่านผอ
2: ครับก็พูดว่าเกือบ 100% แล้วนะครับที่จะรอต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับย
1: ิ
2: ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในวันที่5ที่6เนี่ยนอกจากของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองแล้วครับในงานเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นไฮไลท์อีกนะครับเช่นเราในเดือนเนี้ยเรามีการร่วมงานกับทั้งปศุสัตว์ปทุมธานีด้วยนะครับก
1: ็
2: จะมีกิจกรรมของปศุสัตว์ปทุมธานีที่จะมาร่วมกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดไก่ด้วยไก่สวยงามประกวดไก่แจ้สวยงามในงานนี้ก็จะมีร่วมด้วยครับครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าใครสนใจก็สามารถไปได้นะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานอยู่ตรงไหนคะจ๊ะท่านผอ.คะ
2: ครับขอย้อนกลับเรียนครับก็เป็นที่เป็นประจำทุกครั้งอยู่แล้วทุกเดือนอยู่แล้วนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะจัดงานนะครับครับเรื่องตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ในเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับเราก็จะจัดงานเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงใช้ธีมงานว่าสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับก็ในงานนี้นะครับก็จะเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรและก็เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเนี่ยนำผลผลิตแล้วก็องค์ความรู้และประสบการณ์จากการลงมือทำจริงเนี่ยมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้สัมผัสเนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมพบปะพูดคุยแล้วก็นำแนวคิดเหล่านี้กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรียกว่าถ้าพูดกันว่าแบบเราๆนะครับใครคิดว่าเรื่องเกษตรเนี่ยต้องเป็นแค่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือเดินดูแปลงเกษตรเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่นะครับเพราะเนื่องจากในงานเนี่ยในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตลาดของคนรักวิถีเกษตรเลยนะครับก็นอกจากจะได้ช็อปผลผลิตของดีจากเกษตรกรแล้วยังได้พบปะกับตัวจริงเสียงจริงนะครับแลกเปลี่ยนเคล็ดลับแล้วก็ภูมิปัญญาที่หลากหลายซึ่งหาอ่านจากตำราไม่ได้นะครับอันเนี้ยนะครับเราก็พูดง่ายๆว่าเรางานนี้เราชวนมาดูก็เราไม่ได้มาชวนดูเกษตรอย่างเดียวนะครับแต่ชวนมาคุยกับคนทำจริงคนเรียนกับคนทำจริงและชิมของจากคนปลูกจริงนะครับจากของกินในครัวเรือนสู่ห้องภูมิปัญญานะครับอันนี้เป็นแนวคิดของเรานะครับสำหรับไฮไลท์นะครับขอญาติเรียนนะครับก็ไฮไลท์ก็เราจะมีนิทรรศการจัดนิทรรศการ2ชุดเหมือนกันนะครับในรอบนี้ชุดแรกก็คือใช้คำว่าศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญานะครับอันนี้เราก็ใช้วิธีการก็หยิบเรื่องใกล้ตัวนะครับในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับในการถนอมอาหารเนี่ยในการยืดอายุการเก็บรักษาการลด การเน่าและการสูญเสียผลผลิตเนี่ยรวมถึงสามารถเก็บไว้บริโภคไว้ได้นานนะครับอย่างที่เช่นเลยนะครับเราจะสอนในเรื่องของการตากแห้งการดองนะครับการหมักการเชื่อมการกวนต่างๆนะครับในงานก็จะมีตั้งแต่วิธีการถนอมอาหารอย่างเช่นปลาแห้งกล้วยตากผักดองปลาล้าแหนมกล้วยเชื่อมหรือผลไม้กวนเนี่ยส
1: ิ
2: ่งที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยจริงๆแล้วมันซ่อนด้วยองค์ความรู้ไว้ไม่น้อยนะครับในการตั้งแต่การใช้พวกยีสต์พวกลาหรือแบคทีเรียไปถึงบทบาทของเกลือน้ำส้มสายชูและน้ำตาลนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเรียกกันจริงๆก็คือเป็นเทคโนโลยีอาหารฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่คนรุ่นก่อนเนี่ยคิดค้นแล้วก็ยืดอาหารไว้ลดการสูญเสียนะครับและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดนะครับอ
1: ัน
2: นี้เป็นเราจะได้พบกับนิทรรศการชุดแรกนะครับที่เรียกว่าศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญาตัวนิทรรศการที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเกลือ นะครับเส้นทางเกลือนะครับเรื่องของเกลือเนี่ยที่เราไม่ได้มีแค่ความเค็มอย่างเดียวนะครับในนิทรรศการนี้จะให้ท่านแวะมาชมนะครับเป็นนิทรรศการของเส้นทางเกลือนะครับที่จะพาทุกคนไปค้นพบไอเกลือเม็ดเล็กๆเนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยนะครับมันเชื่อมตั้งแต่วิถีชีวิตสุขภาพภูมิปัญญารวมทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็พระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับรวมถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพของเรานะครับที่ทรงให้ความสำคัญกับการขาดสารไอโอดีนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับในนิทรรศการที่ผมได้กล่าวไปนะครับเราก็จะเชิญทุกคนมาสัมผัสทั้งเรื่อง5เรื่องนะครับ4เรื่องราวในเกี่ยวกับเกลือนะครับตั้งแต่เกลือคือชีวิตนะครับไอโอดีนพลังเล็กเปลี่ยนโลกอันเนี้ยและเส้นทางเกลือเส้นทางชีวิตแล้วก็เจ้าฟ้านักพัฒนาจากเกลือหยิบหนึ่งหยิบมือเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อไปถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของนิทรรศการที่เราจะจัดใน2ชุดในงานนี้นะครับแล้วก็มีอีกนะครับก็เขาบอกว่าในเป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์นะครับในเรื่องของการอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับในงานนี้2วันนี้ก็จะมีให้อบรมทั้งหมด8วิชานะครับเป็นทั้งอบรมวิชาของแผ่นดินแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับเช่นหลักสูตรของ IoT Smart Farm Hybrid เนี่ยโดยอาจารย์นิรันดร์สมพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายพิธานเกษตรจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้จะมาสอนเราในเรื่องของ IoT นะครับเดี๋ยวนี้ระบบน้ำอัจฉริยะต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็หลักสูตรร้องเขาเรียกว่าร้องเล่นเต้นปลูกโดยอาจารย์พรมอาจารย์พันพรมพรเอี่ยมประชานะครับจากสวนปันสุกจังหวัดปทุมเนี่ยนะครับที่พระจ่าที่ท่านจะมาสอนเรื่องที่จะทำให้เรื่องการปลูกผักเนี่ยเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็เป็นจนจากสนุกแล้วจนไปถึงเรื่องของจริงจังในการที่จะประกอบอาชีพได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราจะมีเรื่องการอบรมพลิกโฉมการเพาะเห็ดในถุงด้วยนวัตกรรมใหม่โดยดร.อานนท์เอี่ยมตระกูลเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนสายกินนะครับพบกับหลักสูตรนักเก็ตธัญพืชโดยอาจารย์น้ำฝนวงคำใสนะครับอันนี้เลยสายกินต้องมาจำนักเก็ตธัญพืชนะครับส
1: ่
2: วนสายสุขภาพนะครับก็พบกับหลักสูตรสุขภาพดีวิถีล้านนาโดยอาจารย์ศิริลักษณ์ทองสิริเนี่ยเจ้าของบ้านจันแจมโฮมสปาที่เชียงใหม่นะครับพระองค์แกท่านลงมาเป็นวิทยากรให้เลยนะครับงานนี้เรียกว่าครบตั้งแต่ปลูกปรุงแล้วก็สุขภาพจนไปถึงสมาร์ทฟาร์มครบจบในงานเดียวกันเลยนะครับก็สามารถที่มาเรียนรู้กับเราได้นะครับใน8วิชานะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่เรื่องของการอบรมองค์ความรู้นะครับอันนี้มาอบรมองค์ความรู้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาลงทะเบียนหน้างานนะครับได้เลยนะครับถ้าใครไม่สามารถมาได้ก็ไปติดตามทาง YouTube พิธภัณฑ์ได้นะครับเราก็จะมีสอนทางการออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคือเราเปิดนะครับเปิดพิธภัณฑ์ในอาคารนี้ให้ชมฟรีนะครับ นะครับทุกอาคารเลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลามาเที่ยวงานเนี่ยพ่อแม่บางทีจูงลูกมือลูกมือหลานมาเนี่ยเด็กๆก็น้องๆก็อยากที่จะไปเที่ยวชมด้วยพ่อแม่อาจจะเรื่องของการไปชมนิทรรศการไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆซื้อสินค้าแต่เด็กๆนะครับเนี่ยเด็กๆ ก็จะเปิดเวทีให้เด็กได้มีโอกาสในการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารได้แล้วก็ในพิพิธภัณฑ์ในอาคารก็จะมีหนัง3มิติ7มิติให้น้องๆได้มาสนุกสนานนะครับได้สนุกสนานนะครับแล้วก็นอกจากก็ยังมีกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นต่างๆนะครับเกมงานวัดยิงปืนจุกน้ำปลาโป่งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยน้องๆเขาก็จะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้องค์ความรู้ได้อะไรไปด้วยอันนี้กิจกรรมเราพยายามให้ครบกับทุกคนนะครับอันนี้ก็เรียนว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเนื่องจากเรามาเรียนเมื่อเราเรียนแล้วนะครับเราต้องมีเวลามาช้อปปิ้งซื้อสินค้าด้วยนะครับพื้นที่ตลาดแห่งนี้นะครับจะมีสินค้าเกษตรนะครับอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นจากเครือข่ายเดียร์ผ่านเนี่ยทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับที่มากับเราตอนนี้ที่ลงชื่อมาแล้ว132ร้านค้านะครับที่จะมาร่วมกันนะครับนะครับเขาบอกเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของแค่การเดินซื้อของเท่านั้นนะครับแต่คือการได้รู้ว่าของชิ้นเนี้ยมาจากที่ไหนใครเป็นคนทำนะครับแล้วกว่าจะกลายมาเป็นสินค้าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับบางคนมาเรียนแล้วนะครับมาคนมาซื้อแล้วนะครับได้มาพูดคุยกับเครือข่ายซึ่งมีสินค้ามานะครับได้ส่งกลับบ้านไปด้วยนะครับบางร้านก็อาจจะได้ไอเดียในการไปสร้างอาชีพได้นะครับนะครับบางคนก็อาจจะได้แรงบันดาลใจกลับไปลองปลูกลองทำนะครับและเริ่มพึ่งพาตัวเองจากเรื่องเล็กๆนะครับอันเนี้ยก็จะสามารถพบกับในร้านค้า132ร้านค้าได้นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปรวมทั้งเราก็ยังมีสินค้าต้นไม้นะครับมีสินค้าในเรื่องของตลาดต้นไม้ด้วยนะครับก็มีนำโดยอาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองธรรมดาเนี่ยก็จะมาที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ปรึกษาด้านการเกษตรกับอาจารย์ทองได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจัดในงานนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่กบพี่อ้ออีกนิดนึงอย่างที่บอกว่าในงานนี้จะมีไฮไลท์ที่เราร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเขาจะจัดมหกรรมประกวดสัตว์ด้วยนะครับเอาง่ายๆก็นอกจากประกวดสัตว์แล้วก็จะมีสินค้าแปรรูปด้านปศุสัตว์ก็เอามาจำหน่ายนะครับซึ่งจัดอยู่บริเวณริมทางเข้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีประมาณสัก70ร้านค้ารวมแล้วในเดือนเนี่ยจะมีร้านค้าไม่ต่ำกว่า200ร้านค้านะครับโอ้มาจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างวันที่5กันยายนเนี่ยก็จะมีประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามด้วย
1: โซนไหนคะท่านผอ.
2: ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงทางเข้าตลาดเลย
1: อ๋อส่วนทางเข้านะคะ
2: ข้าเลยทางเรามีตลาดเสร็จข้างๆทางเข้าครับบนถนนนะครับก
1: ็
2: จะมีประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามส่วนวันที่6นะครับก็ประกวดไก่แจ้สวยงาม นะครับก็มีในงานนี้เรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์นี้จำนวนมากนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกลับเรียนกิจกรรมนะครับที่เราจัดในวันที่5ที่6นี้นะครับด้วยนะครับมีกิจกรรมเรียกว่าครบถ้วนต่างๆนะครับสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในงานนะครับพี่กบพี่อ้อแต่ว่าปกติพิพิธภัณฑ์ก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ทุกวัน
2: ทุกวันอยู่แล้วยกเว้นวันจันทร์เสาร์อาทิตย์นะครับนอกจากบริเวณงานแล้วพื้นที่ใน374ไร่ของพิพิธภัณฑ์ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาดูโครงการ1ไร่พอเพียงเกษตรเมืองอย่างเงี้ยครับหรือไม่อยากชมบรรยากาศจิบกาแฟริมท้องทุ่งนะครับกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยก็มีบรรยากาศอย่างนี้ด้วยนะครับเรียกว่ายังมีการเรียนรู้ในระดับของนอกจากบริเวณจัดงานแล้วก็ในบริเวณ374ไร่ของที่ทานก็ยังต้อนรับกับในเรื่องของการเรียนรู้ด้านการเกษตรทั้งหมดอยู่ด้วยครับ
1: เรียกว่าใครที่ไปงานนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดให้เราไปเที่ยวไปชมอย่างเดียวแต่ว่าเปิดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้วยสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเกษตรหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบ อยากจะใกล้เกษียณแล้วอยากจะทำ
0: ไปหาไอเดีย
1: ไปหาไอเดียที่จะทำเกษตรแบบว่าพอเพียงเล็กๆแค่ปลูกกินเองไม่ต้องไปซื้อเขาก็สามารถไปได้เหมือนกัน
0: เหมือนงานนี้เป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเด็กๆก็ใครที่สนใจคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาไปได้ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนเรื่องการเรียน8วิชาแผ่นดินนะคะอบรม8วิชาแผ่นดินเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะท่านผอ.คะ
2: ครับก็อย่างเรียนนะครับก็งานเราเปิดตั้งแต่เวลา8โมงถึง5โมงเย็นนะครับแต่ว่าเวลาที่ในเรื่องของอบรมนะครับเราจริงๆไปถึงก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับแต่วิชาแรกเราจะเริ่ม10โมงเช้านะครับ10เราเริ่มอบรมตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าท่านไปหมายถึงมาตั้งแต่8โมง8โมงครึ่งก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็10โมงก็เข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเรียนได้เลยนะครับก็เรียนว่ากิจกรรมนอกจากที่ผมกล่าวยังมีกิจกรรมอีกจำนวนมากมายอย่างเช่นเนาะเราไปเดินไปซื้อสินค้าเสร็จแล้วนะครับปวดเมื่อยเราก็จะมีบริการนวดแผนโบราณนะครับหรือก็บริการในเรื่องของการแช่มือแช่เท้านะครับอย่างนี้เรามีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถผ่อนคลายได้นะครับตรงนี้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าพอแจกแลกเปลี่ยนด้วยส่งต้นกล้าหรือไปให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับอย่างเช่นเราพี่กบพี่อ้อไปเนา
1: ะ
2: เราหิวน้ำเราก็ไปซื้อน้ำแก้วหนึ่งพอทานน้ำเสร็จเราก็เอาแก้วเนี่ยแหละมาจุดที่จุดของเรานะครับใส่ดินแล้วก็เอาต้นกล้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกสมุนไพรหรือไม้ประดับเนี่ยก
1: ็
2: เอาไปปลูกเสร็จก็เอากลับไปดูแลต่อที่บ้านได
1: ้
2: นะครับบางทีก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจว่าแค่แก้วนิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่ทำให้เกิดเป็นพืชผักที่เราสามารถเอาไปลดต้นทุนได้นะครับอันนี้ไปดูแลเรามีกิจกรรมพวกนี้ให้เพิ่มเติมอีกจำนวนมากครับ
0: ค่ะครับค่ะก็ใครที่ว่างๆนะคะอยากจะไปให้ลองไปดูนะคะแล้วจะติดใจวันที่ใกล้ถึงวันที่5วันเสาร์นี้เลยนะคะ5ถึง6กันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะให้ท่านผอ.ฝากหน่อยค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเดินทางยังไงคะ
2: ครับก็อยากเรียนนี้ครับก็สุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าท่านไม่มีที่ไหนยังไม่มีที่ไหนอยู่ในใจนะครับหรือมีแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเชิญทุกคนมาลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาสัมผัสกลิ่นไอวิถีท้องทุ่งนะครับชิมของอร่อยจากเกษตรกรเรียนรู้ใกล้ตัวที่เราไม่เคยรู้มาเลยนะครับแล้วก็พอภูมิปัญญากลับบ้านกันสักวันนะครับในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับเราจัดระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนะครับเวลา 08.00 นถึง 17.00 นนะครับณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีจำเราติดถนนพหลโยธินเลยนะครับเรียกว่าอยู่ที่นวนครนะครับนะครับอยู่ที่นวนครนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเรามาจากกรุงเทพเพื่อจะไปเส้นพหลโยธินไปสระบุรีหรืออยุธยาเนี่ยนะครับเราห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประมาณ 7-8 กิโลนะครับก็จะมาอยู่ก็มาตรงที่ลงแล้วอยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับ
1: อ๋อจำง่าย
2: ค่ะใช่ครับถ้าใครมาก็ไปกลับรถนิดนึงครับก็กลับรถเสร็จก็เข้าที่พิพิธภัณฑ์เราได้เลยเรามีที่จอดรถไม่ต่ำกว่า300คันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: ก็สามารถได้ส่วนท่านใดที่ไม่ได้มารถส่วนตัวนะครับก็จะใช้รถโดยสารก็ได้นะครับอย่างเช่นก็รถสายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะครับรถตู้แล้วก็มาลงที่นวนครนะครับก็ลงตรงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เสร็จแล้วท่านก็เดินข้ามสะพานลอยพอข้ามสะพานลอยมาเสร็จมาที่พิพิธภัณฑ์เรามีรถรางรับส่งตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงบริเวณงานด้วยครับอันนี้ครับก็รถตู้ได้หรือรถสายรถประจำทางก็สาย338จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มาลงที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีแล้วก็ข้ามสะพานลอยมานะครับแล้วก็เราก็จะมีรถรับส่งตลอดนะครับแล้วก็ในทางเข้าของเรามีประมาณ500เมตรสองข้างทางก็จะมีทุ่งนาเป็นทุ่งนาที่ตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงนะครับคร
1: ับ
2: ของกรมการใช่ครับจะได้เห็นบรรยากาศรอบสองข้างทางด้วยนะครับก็ตรงนี้แต่ก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมนะครับนะครับสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนะครับ 02-529-2212-13นะครับหรือติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์หรือ Facebook หรือ YouTube ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติครับงานนี้เข้าฟรีครับได้ทั้งเที่ยวทั้งช็อปทั้งองค์ความรู้แล้วก็อาจจะทำให้ท่านพบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสนุกและได้อะไรมากกว่าที่คิดครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับ
1: ค่ะงานน่าสนใจมากนะงานดีๆแบบนี้อย่าลืมไปกันนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีขอบคุณมากค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านที่ขอบคุณพ่อครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดากันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: เพื่อนดู รองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
7: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: 13:40 นค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงเวลานี้ค่ะทาง FM 92.5 105 MHz และ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้สามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์ทองไว้ก็ได้นะ
1: คะ
0: ตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ทำไมวันนี้อาจารย์เสียงสดใสจังเลยฝนน่าจะตกไ
0: หมหรือว่าอาจารย์มาที่ปทุมแล้ว
1: อาจารย์อยู่ที่ปทุม
10: ครับมันใกล้กันเลยเสียง
1: แล้วสัญญาณเสียงชัดเจนด้วยอาจารย์วันศุกร์วันเสาร์สิเนาะงานมีวันเสาร์อาจารย์เตรียมพร้อมปีนครั้งนี้เดือนนี้อาจารย์เอาอะไรมาแจกบ้างคะถามหาของแจกก่อนเลย
10: งานเนี่ยมันจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วนะพร
1: ุ่
10: งนี้เนี่ยเขาจะมีงานประกวดสัตว์เสียงที่พอ.ประเสริฐบอกไปเมื่อกี้นะ
1: ค่ะค
10: ่ะเขาจะเริ่มจากพรุ่งนี้แต่ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะมีวันเสาร์อาทิตย
1: ์
10: ครับ
1: พรุ่งนี้ใครจะไปก็ได้ใช่ไหม
10: พรุ่งนี้มาก็ได้ครับอย่างที่ร้านเนี่ยก็เริ่มถ้าเป็นช่วงบ่ายๆจะสะดวกก็ช่วงเช้ายังจัดของไม่เสร็จจะยุ่งสักหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายๆนี่โอเคแหละน่าจะทัน
1: คร
10: ับก็มาได้ครับแล้วก็มาเที่ยวดูงานประกวดสัตว์ด้วยนะครับมีร้านเข้ามาตั้ง 6-70 ร้านนะครับตอนนี้กำลังจัดกันใหญ่เลยนะครับกำลังสับสนอลหม่านเลยตอนนี
1: ้
10: นะครับก็พรุ่งนี้ถ้าใครว่างก็เชิญนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกก็มาเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาได้เลยนะครับทีนี้ก็ยังที่ทุกเดือนนะครับที่ร้านอาจารย์ทองพันไม้ก็จะมีต้นไม้มาเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็เอามาแล้วนะครับปลูกคันรถนะครับเยอะแยะนะครับแล้วก็มีผลไม้มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นที่อันเนี้ยเราจะมีหม่อนมีลูกยาวเป็นคืบเลยนะ
1: โอ้พันอะไรคะอาจารย์
10: ผมส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วเน
1: าะไม่ทันขึ้นไม่ทันละขออภัยค่ะ
10: ลองดูเองก็ได้ดูไว้เองก็ได
1: ้โอเคโอเคค่ะ
10: ยาวเป็นคืบจริงๆนะ
1: เป็นพัน
10: หิมาลายันเนาะที่เรามาขายนี่ก็จะมีผลติดมาด้วยนะครับมีผลติดมาด้วยเลยแล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยนะคร
1: ับ รสชาติต่างกันไหมคะอาจารย์
10: หวานอร่อยนะครับหวานอร่อยมีกลิ่นหอมด้วย
1: น
10: ะครับแล้วก็ขายไม่แพงเพราะว่าเราทำเองนะครับเราไม่ได้รับเข้ามาคือเราทำเองแต่ถ้าไปรับเข้ามามันจะแพงน
1: ะ
10: ครับเพราะเราทำเองก็จะขายถูกหรืออย่างแสดงมะเดื่อพันธุ์อิรักกี
1: ้
10: นะครับมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ของอเมริกา
1: ค่ะ
10: นะครับลูกนี่ประมาณพุทธานะครับ
1: โอ้
10: พุทธาลูกใหญ่นะ
1: ค่ะ
10: ซึ่งต้นก็มีลูกติดมาด้วยเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ขายไม่แพงก็แวะมาดูนะคร
1: ับ มะเดื่อฝรั่งใช้เวลาปลูกกว่าจะได้ผลผลิตนานไหมคะ
10: มะเดื่อฝรั่งก็มันเป็นกิ่งตอนเนาะ
1: ค
10: ่ะตอนเนี้ยก็คือมีลูกติดมาบนต้นแล้วนะครับก็คือผมได้กินเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน6เดือน
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นะครับแล้วมะเดื่อเนี่ยถ้าเราดูแลดีก็คือเราใส่ปุ๋ยเป็นพวกขี้ไก่ขี้หมูสลับสูตรเสมอเนี่ยมันก็จะออกลูกบ่อย
1: ๆ
10: ปีนึงหลายครั้งนะครับแล้วมะเดื่อเนี่ยเอาไปทำแปรรูปเป็นอบแห้งนะโลละ1,000 กว่าบาทนะครับ
1: โอ้แพงนะ
10: ครับ
1: ค่ะ
10: ถือว่าเป็นผลไม้สุขภาพนะครับก็แวะมาดูกันนะครับนอกจากนั้นยังมีเขาเรียกผลไม้ทองคำผมน้องอ้อเคยได้ยินไหม
1: ผลไม้ทองคำขอแค่ประโยคหลังได้ไหมอาจารย์ขอทองคำมาก่อนผลไม้ผลไม้ทองคำเดี๋ยวต้องซื้อดูก่อน
10: ก็ส่งลูกเขาไปในไลน์แล้วเนาะลองแวะลองเปิดไลน์ดูก
1: ันอ้าวมีจริงๆด้วยอ่ะเอบิวเหรอคะ
10: ครับ
1: เอบิว
10: นะครับ
1: รสชาติ
10: ไต้หวันเนาะ
1: รสชาติเป็นยังไงคะอาจารย
10: ์หวานหอมเย็น
1: ๆ
10: จะหวานเย็นๆหอมๆนะครับ
1: เป็นสายพันธุ์มาจากไหนคะเอบิว
10: จากไต้หวันฮะจริงจริงมาหลายประเทศเนา
1: ะ
10: บ้านเราเนี่ยนิยมพันธุ์ไต้หวันเพราะว่าเอามาปลูกแล้วมันจะเริ่มเติบโตดีนะครับของเราก็จะมีเป็นกิ่งทาบ
1: นะครับ
10: ก็คือปลูกปีเดียวออกลูกเลย
1: สักปีเดียวได้กินผล
0: ปีเดียว
10: ต้นสวยงามมาก
1: ก็ดูแลเหมือนกันทั่วๆไปใช่ไหมคะขี้ไก
10: ่ค่อนข้างดูแลง่ายนะ
1: ไ
10: อ้ปีเนี่ยค่อนข้างดูแลง่ายนะครับไม่เคยยุ่งยากนะครับแล้วก็ผลออกมาสวยงามมากนะครับเป็นลูกสีเหลืองทองเลยนะลูกกลมสีเหลืองทองนะครับใครสนใจแวะมานะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับเรื่องกล้วยก็มีน
1: ะ
10: กล้วยหักมุกกล้วยเล็บมือนาง
1: ทั่วไป
10: กล้วยหอมกล้วยโอ้เยอะแยะนะครับแวะมากันนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเน
1: า
10: ะมะม่วงก็มี
1: อาจารย์อาจารย์สิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการหน่อยสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการค่ะ
10: พลาดไม่ได้เลยเนาะถ้ามาถึงแล้วบอกมาจากทั่วทิศถิ่นไทย
1: คอนเซปต์คอนเซปต
10: ์เลยบอกสโลแกนถูกบ้างผิดบ้างแต่พยายามให้ถูกเยอะไว้แล้วกัน
0: ต้องจำสโลแกนด้วยนะ
1: สโลแกนนะ
10: แจกเมล็ดพันธุ์ให้ก่อนเลยแล้วพอซื้อต้นไม้เราก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับถ้าแจกถ้าแถมว่างั้นเถอะ
1: ค่ะ
10: นะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาแต่จริงๆถ้ารายการเรานี่ขยันนะ
1: ค่ะ
10: ก็คือวันเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยส่วนใหญ่มาเป็นเอฟซีจะมากันเยอะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นะครับแล้วพอสายๆบ่ายๆเนี่ยก็จะเป็นคนแถวย่านพิพิธภัณฑ์เนี่ยมานะครับแสดงว่าเอฟซีเรานี่ขยัน
0: ค่ะมาช่วงเช้าน
10: ะช่วงเช้า
1: ไปเช้าอ่ะดี
0: ค่ะ
1: อากาศไม่ร้อน
10: ดีครับดีมาใช่แล้วก็มาเลือกได้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเวลาคุยกันเยอะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: สายๆเนี่ยคนเยอะผมจะไม่ค่อยมีเวลาคุยด้วยเนาะคนจะน้อยใจโอ้โหมาทักอาจารย์ไม่คุยด้วยเลยมันแบ่งภาคไม่ได้เน
1: า
10: ะ
1: ไปเลยแล้วก็ตะโกนเรียกอาจารย์เลย
10: คนเลยก็จะเรียกอาจารย์คนนี้ก็เรียกอาจารย
1: ์
10: ผมหันจะงง
1: ไปเลย
10: คร
1: ับ เห็นไหมแฟนรายการอาจารย์
0: รู้จะหันไปทางไหนดีอ
1: าจารย์เรามีเวลาเหลือแค่10กว่านาทีขออนุญาตเปิดสายได้ไหม
10: เอาเลยครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะ0227697718 0227697718หรือฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ค่ะหรือฝากคำถามได้นะคะคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าใครฝากถามอาจารย์เรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะได้อ่านให้อาจารย์ฟังด้วยนะคะตอนนี้หลายคนทักทายมานะคะพี่ติ๋มพี่อัชราระหว่างรอสายตอนนี้อาจารย์เราอัปเดตกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
10: ก็จะมีมะม่วงเนาะมะม่วงที่อย่างรอบนี้เขาเรียกมะม่วงอกร่องทวาย
1: อ
10: กร่องทวายในปกติอกร่องมันจะออกตามฤดูกาลนะครับ แต่รอบนี้เราจะมีอกล่องพันธวายนะครับซึ่งมันออกปีละหลายครั้ง
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นะครับแล้วก็อย่างที่ครั้งที่แล้วที่เรามาแล้วมันไม่พอโดนต่อว่ามะม่วงมะพร้าวนะฮะมะม่วงที่ลูกเอามะพร้าวรสชาติดีนะฮะรสชาติดีนะครับแล้วตอนใกล้สุกเนี่ยจะออกมันนะครับแล้วพอสุกเนี่ยจะหวานจัดจ้าน
1: มะม่วงมะพร้าวเหรอคะ
0: มะม่วงลูกเท่ามะพร้าว
10: ลูกเท่ามะพร้าวครับผม
1: อาจารย์แล้วผลผลิตมันถ้าเอาไปปลูกเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้กินผลเนี่ย
10: ปีเดียวครับเพราะว่ามันต้องเสียบยอดก็คือเขาเอากิ่งที่ออกลูกแล้วมาเสียบนะครับมันจะเร็ว
1: พันนี้จะกินพันนี้นิยมกินสุกหรือว่ากินดิบ
10: ได้หมดเลยครับตอนดิบเลยตอนยังเริ่มกำลังเจริญเติบโตมันจะเปรี้ยวหน่อยแต่พอเข้าคายคือใกล้สุกจะเริ่มมันนะครับแล้วพอสุกเนี่ยจะหวานแล้วก็รสจัดนะครับ
1: โอ้
10: ถือว่าโอเคเลย
1: ถ้ามะพร้าวจริงถ้ามะพร้าวจริงค่ะ
10: ครับแล้วก็ยังมีมะม่วงคาร่อนนะครับเป็นหายาก
1: หายากมาก
10: รอบนี้มาสวยมากเลยต้นสวยสูงมะม่วงเจ้าคุณทิพย์นะครับมะม่วงใหญ่กรัมนะครับมะม่วงขายตึกมะม่วงโบราณนะฮะมะม่วงแก้วอะไรเงี้ยแวะมาดูกันนะเยอะแยะนะครับหรือใครมีปัญหาเนาะอย่าลืมเนาะแวะมาเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเปิดเป็นคลินิกเกษตรนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านผอ.ประเสริฐนะครับว่าขอเปิดเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้เข้ามาปรึกษาปัญหาครับสอบถามนะครับของเราเป็นพ
1: ิ
10: พ
1: ิ
10: ธภ
1: ั
10: ณฑ์การเกษตร
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตท่านค่ะเพราะว่านี่สายมาแล้วสายทางบ้านนะคะ
0: ค่ะจากสัตหีบนะคะชลบุรีสวัสดีค่ะคุณวรรณาค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญ
11: อาจารย
1: ์
11: ว่าปลูกองุ่น15ปีแล้วไม่ยอมออกลูกค่ะ
10: เป็นพันธุ์ดูใบ
11: ปีนะ
10: เป็นพันธุ์ดูใบคร
11: ับ ทำอะไรคะ
1: พันธุ์ดูใบ
11: จะทำยังไงดีคะ
1: อ๋อจะทำยังไงดี
11: 15ปีอ่ะเขาถนอมหน้าดูเลย
10: แล้ว15ปีทำอะไรให้มันบ้างอ่ะ
11: เขารดน้ำประจำมาแน่เขารักมาก
1: อ๋อใส่ปุ๋ยไหม
11: คงไม่ใส่หรอกเขาถนอมก็ละเกินนี
1: ่อันนั้นรักไม่จริงละรักไม่จริง
11: ไม่บ้านญาติบ้านญาติ
1: อ๋อบ้านญาติอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำอาจารย์แนะนำเลยค่ะ
10: เจ้าของเขาว่าถามเจ้าของเขาว่ากินข้าวไหม
11: ฮะ
10: ถามเจ้าของคนปลูกว่าได้กินข้าวไหมทำไมไม่กินน้ำอย่างเดียว
1: เออ
10: ครับกินน้ำอย่างเดียวก็อยู่ได้ก็โอเคองุ่นก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเจ้าของกินข้าวก็ต้องใส่ปุ๋ยให้องุ่น
11: อ๋อ
10: นี่องุ่นเนี่ยฟังนอนเล่นแล้วเนี่ยองุ่นเป็นอย่างนี้นะองุ่นเป็นพืชที่จะต้องใส่ปุ๋ยสะสมอาหารให้มันหลังจากสะสมอาหารในพอแล้วก็คือใส่ปุ๋ย8/24/24รดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำนะครับงดน้ำสัก15-20วันหลังจากนั้นให้ตัดแต่งกิ่งตัดปลายกิ่งอ่อนๆออกให้หมดแล้วลูกใบออกให้หมดทั้งต้นนะครับ
11: ลูกหลังจากนั้นหมดทั้งต้นเหรอ
10: เออครับอย่าให้มีใบเหลือแม้แต่ใบเดียวหลังจากนั้นเราปุ๋ยสูตรเสมอใส่ให้มันแล้วรดน้ำให้มันใหม่เดี๋ยวมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอก
11: แต่
10: ถ้าไม
11: ่
10: ช
11: ่
10: วยมันถ้าไม่ช่วยมัน
11: อาจารย์ค่ะเดี๋ยวก่อนจะได้ยินเสียงอาจารย์เลยเนี่ย
1: ฟังทางวิทยุสะดวกไหมคุณวรรณา
10: ผมบอกผมพูดดังแล้วนะ
11: กำลังเปิดครับ
1: ไม่ถ้าคุณวรรณาฟังทางวิทยุคุณวรรณาต้องวางหูไปค่ะต้องวางโทรศัพท์ไป
0: ฟังทางโทรศัพท์
1: ฟังทางวิทยุเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ใช่ค่ะวิทยุนะ
10: คร
1: ับ
10: โอเคถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งไม่ใส่ปุ๋ยสะสมไม่ตัดแต่งกิ่งมันไม่มีโอกาสออกฮะออกน้อยมากครับนะครับฉะนั้นเนี่ยองุ่นกับม่อนเหมือนกันใบหนาเหมือนกันเลยครับที่ต้องใส่ปุ๋ยตัดอาหารได้มันแล้วตัดปลายยอดออกรูดใบออกให้หมดพวกเดียวกันเลยทำอย่างเงี้ยได้ผลกินแน่นอนครับแต่องุ่นโรคเยอะเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำองุ่นออกงานนี้เนี่ยจะลำบากเพราะเชื้อรานะครับแล้วก็คอยฉีดยากันเชื้อราถ้าให้ดีเนี่ย คือหลังจากเดือนตุลาแล้วเนาะปีนี้ฝนจะหมดเร็วเดือนตุลาฝนหมดสะสมอาหารให้เลยแล้วหลังจากนั้นมันจะไปออกช่วงประมาณเดือนมกราคมกุมภาช่วงนั้นไม่มีฝนดูแลง่ายจัดการง่ายครับนะครับ
0: ค
10: ่ะถ้าฟังไม่ทันโทรมานะครับเดี๋ยวจบรายการแล้วโทรมา
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะองุ่นกับลำไยเนี่ยวิธีการดูแลก็เหมือนกันไหมคะ
10: คล้ายกันแต่ลำไยเนี่ยมันจะต้องอาศัยอากาศองุ่นไม่จำเป็น
0: ค่ะ
10: นะครับลำไยต้องอาศัยอากาศหนาวยกเว้นถ้าเป็นพันลำไยแดงลำไยปิ่นฟองอันนี้ไม่ต้องอาศัยอากาศนะครับมันเป็นพันธวาย
0: ค
10: ่
0: ะ
10: นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้รากสารเขาไม่สนอากาศอ่ะ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: นะครับเขารากสารเมื่อไหร่มันก็ออกครับผ
0: ม
10: แต่ถ้าลาดบ่อยไปตายนะครับ
1: ต้องระวังเหมือนกันนะบางคน
10: ให้
1: นะ
10: เยอะ
1: บางคนก็รักต้นไม้เหมือนที่เมื่อสักครู่คุณวรรณาบอกว่ารักมากประคับประงมอย่างดีรดน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใส่ปุ๋ยเลย
10: ก็ดูแลอย่างดีเลยนะเดินไปดูทุกวันนะคร
1: ับ อาบน้ำให้อย่างด
10: ีดูอย่างเดียว
1: ดูอย่างเดียวกลัวต้นไม้จะสมบูรณ์เกินไปก็เลยไม่ได้ให้กินปุ๋ยแต่ว่าไม่ได้นะมันต้องครบถ้วนเนาะสารอาหารต้องมีเหมือนกัน
0: มีคุณปณิศราค่ะถามอาจารย์ว่าจะปลูกมะละกอฮอลแลนด์เป็นเม็ดแห้งจะเพาะปลูกยังไงดีคะ
1: ฮอลแลนด
10: ์ถ้าเป็นเม็ดแห้งเนี่ยโดยเฉพาะเม็ดที่เราซื้อจากตลาดเนาะต้องเอามาแช่น้ำ 5-7 วันนะครับหลังจากแช่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเล็ดขึ้นมาแล้วเอาผ้ากระบางห่อผ้ากระบางเปียกๆกันนะฮะห่อเสร็จแล้วเอาใส่กระติกที่ไม่มีน้ำแล้วเอาฝาปิดแล้วไปตั้งตากแดดอีก3วันหลังจากนั้นมันจะเริ่มปริขาวๆค่อยเอาไปใส่ถุงทำปลูกถุงละ 3-4 เม็ดเพื่อเอาไว้เลือกเพศครับมันถึงจะงอกนะครับถ้าไม่แช่น้ำ 5-7 วันไม่งอกนะครับ
1: อาจารย์มีคำถามน่าจะเป็นคำถามอีกสักคำถามหนึ่งบอกว่าปลูกมะละกอไว้ออกผลแล้วแต่ปรากฏว่ามันเป็นเหมือนเพี้ยแป้งลงเป็นขาวๆอ่ะเต็มทั้งลูกทั้งใบเลยอย่างนี้
10: จะมีเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเนี่ยเยอะนะครับมะละกอเนี่ยนะครับถ้าพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยถ้ามันใกล้จะเก็บกินแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบิวเวอรี่บวกเมทัลไลเซียมก็ได้นะ
0: อ
10: ันนั้นส่วนหนึ่งอันที่สองคือไวออยล์ไวออยล์หรือติดตรงเรียมออยล์มันเป็นสารน้ำมันนะครับไม่เป็นอันตรายเนาะมันเป็นสารชีวปานซึ่งฉีดแล้วเนี่ยเราสามารถเอาผลผลิตมากินได้ภายใน 1-2 วันก็มากินได้แล้ว
1: อ๋อไวออยล์ครับ
10: แต่ถ้าผลยังเล็กอยู่
1: ค
10: ่
1: ะ
10: เราสามารถจะใช้สารเคมีสังเคราะห์เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโปนินนะครับอิมิดาคอปิดซีโปนินพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครเก็บแล้วอย่าไปใช้เนาะเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ตกค้างอยู่ประมาณ 7-10 วันนะครับเราก็ไปสนใจแล้วก็หันมาใช้พวกไวออยล์ปิโตรเลียมออยล์บิวเวอรี่บวกเมทาไลเซียมนะครับตรงนี้ก็จะมีอันตรายต่อคนนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนใจดูนะครับครับผม
1: ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาน้อยคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะไม่
10: ได้เดินละครั้งเอง
1: ค่ะค่ะ
10: แล้วก็เดี๋ยววันอื่นเราก็มาคุยกันเต็มๆ
1: ใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยค่ะ
10: ก็เบอร์โทรศัพท์เนาะ0611242859นะครับหรือถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวงานศรีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งก็มาเจอกับผมที่งานเลยนะครับแล้วก็เอาปัญหาติดตัวมาด้วยนะครับเราจะได้คุยกันเต็มๆ
1: ดินแล้วเน
10: า
1: ะ
10: ครับ
1: ค่ะ
10: ครับผมพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแวะมาเลยเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
0: ค่ะโทรหาอาจารย์ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
10: ก็ขอเป็น8 โมงเช้าแล้วไม่เกิน5 โมงเย็นเนา
0: ะ
10: ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นอย่าโทรนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์นะ
10: ถ้ามันจะยุ่งทั้งวันแล้วผมจะไม่มีเวลาคุยด้วยแล้วเวลากำลังคุยลูกค้าเรียกหันไปทางโน้นทางนี้ตะกี้คุยถึงไหนแล้วลื
1: มเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเฉพาะเสาร์อาทิตย์
10: นี้นะ
1: เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี
10: ้เสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไร
1: ค่ะถ้าใครอยากคุยอาจารย์
10: เนี่ยขอเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ
1: ค่ะใครอยากคุยกับอาจารย์ก็แนะนำไปที่งานเลย
0: นี่คุณพี่สมัยบอกคุณพี่สมัยบอกว่าจะไปถามอาจารย์ที่งาน
1: โอเคค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี
10: ้
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ ุณอาจารย์มาก
0: ค่ะ
10: โอเคคร
0: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทั่วทิศถิ่นไทยเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีให้

0: ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากล
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปย้ำว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยเราให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบถ้าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระบบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
4: เกาหลีใต้จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐ350แห่งไปยังนครเซจงศูนย์การบริหารประเทศแห่งใหม่ปี2570 รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจง

0: กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหย
5: ั
4: ดน้ำต
5: ั้
4: งแต่ว
5: ัน
4: น
5: ี้
4: เด
5: ้อบุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรอง ระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
11: เชิญปิดทองลูกนิมิต

วัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกิดให้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดําเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารนะคะจากกระทรวงพลังงานนะคะรัฐมนตรีเอกนาถท่านก็มีการมอบหมายให้กับท่านติติพัฒน์เนี่ยนำกระทรวงพลังงานบุกตรวจ Data Center ย่านพระราม9นะคะพบเก็บดีเซลกว่า 200,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตจ่อแจ้งความค่ะ3กันยายนนี้ค่ะโดยทางกระทรวงพลังงานก็ปูพรมเลยนะคะตรวจ Data Center หลังประชาชนร้องเรียนกลิ่นน้ำมันรุนแรงวันอันตรายในพื้นที่ชุมชนพบโครงการย่านพระราม9นะคะเก็บดีเซลสำรองกว่า 200,000 ลิตรค่ะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะสั่งขนย้ายออกให้หมดนะคะเตรียมแจ้งความดำเนินคดีค่ะหากผิดจริงเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทนะคะพร้อมเตรียมจัดโซนนิ่งควบคุมการจัดเก็บน้ำมันสำหรับ Data Center ในพื้นที่เมืองนะคะโดยในคณะพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็มีการมอบหมายให้ทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มีการเปิดเผยในเรื่องการลงพื้นที่นะคะตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9นะคะหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบนะคะว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยมาค่ะเป็นเวลานานกว่า2เดือนนะคะโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักค่ะกลิ่นเนี่ยมีความรุนแรงจนบางรายนั้นเกิดอาการหน้ามืดและอาเจียนนะคะรวมถึงมีความกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นนะคะจากการตรวจสอบผลฟังของกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยเขาพบเลยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินนะคะโดยมีถังเก็บน้ำมันความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรค่ะแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนงานจึงมีคำสั่งให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดค่ะออกจากพื้นที่แล้วก็จากการลงพื้นที่ติดตามผลล่าสุดนะคะพบเลยว่าผู้ประกอบการได้สูบน้ำมันออกจากถังจนหมดแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะในวันที่3กันยายนนะทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็เตรียมเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542มาตรา65นะคะหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงค่ะแล้วก็มีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทางด้านของนางสาวทิติพัฒน์เองก็บอกเลยว่าทางกระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนร่วมกับกรุงเทพมหานครว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อสำรองสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองนะคะเพื่อให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ฟังนะทั้งนี้นะในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกวันที่4กันยายนนี้นะคะทางกระทรวงพลังงานจะเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าและการประปานะคะเร่งจัดทําหลักเกณฑ์ด้านการจัดส่วนนิ่งรวมถึงทบทวนมาตรการควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะเพื่อให้การพัฒนา Data Center สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และไม่กระทบต่อประชาชนค่ะซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็เตรียมปูพรมเลยนะคะตรวจสอบพื้นที่ที่รับร้องเรียนค่ะหรือว่าสงสัยนะคะว่ามีการลักลอบจัดเก็บน้ำมันเพื่อใช้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ Data Center ในเขตชุมชนเมืองค่ะโดยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่พบเบาะแสเนี่ยก็แจ้งข้อมูลต่อกรุงเทพมหานครหรือว่ากระทรวงพลังงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปค่ะเอามาติดตามกันต่อกับทางรัฐบาลบ้างนะก็เอาจริงนะในเรื่องของการคุม Data Center นะคะบอกว่าได้มีการแจ้งความนะกรณีลักลอบน้ำมัน 200,000 ลิตรนะคะโดยที่3กันยายน2569นางสาวรัชดาธนันติเรศค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการเปิดเผยแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดนะคะหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายเนี่ยค่ะโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะ
ากโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและอาจดำเนินกิจการในลักษณะ data center ซึ่งก็ทำให้ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ได้มีการแต่งตั้งให้กับท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ data center หรือบอร์ด data center ค่ะซึ่งก็จะมีการประชุมครั้งแรกนะคะในวันศุกร์ค่ะที่4กันยายน2569นะคะเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎแล้วก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปิดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วก็วางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนะคะสำหรับกรณีนะอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9กระทรวงพลังงานก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบเนาะภายหลังก็ได้รับการร้องเรียนนะคะในเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองภายในอาคารค่ะเบื้องต้นก็พบการจะเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการได้ยุติการดำเนินการดังกล่าวทั้งนี้นะคะตามกฎหมายการจะเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ต้องอาจจะเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตค่ะโดยวันนี้ค่ะ3กันยายน2565ทางกรมธุรกิจพลังงานก็อาจจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะที่เป็นรายข่าวสารในช่วงนี้ที่จะมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้เกือบ FM 101.75 มีกระเฮิร์ตติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการติดตามข่าวสารที่ทางรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสนะคะครั้งที่2ค่ะวงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้นะคะเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีค่ะซึ่งวันที่3กันยายน2569นางสาวลฤดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยข่าวรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมนะคะโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบน.นะคะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมรัฐครั้งที่2นะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะวงเงินรวมนะคะ 4,000 ล้านบาทเริ่มแต่วันที่4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทนะคะสำหรับในเรื่องของพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันค่ะคุณผู้ฟังนะคะโดยรุ่นอายุ3ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีนะคะแล้วก็รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีค่ะแต่สิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายวันลงทุนขั้นต่ำผู้คุณสมบัติผู้ซื้อแล้วก็วิธีจัดสรรที่แตกต่างกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากเนี่ยค่ะสามารถซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทนะคะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะคะวันที่4กันยายนนะคะถึงเวลา 15:00 น.นะคะวันที่15กันยายน2559หรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มค่ะคุณผู้ฟังนะโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดค่ะสามารถซื้อสูงสุดนะคะ50ล้านบาทต่อรายค่ะแล้วก็ไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งนะคะจุดสำคัญของการซื้อผ่าน Wallet สบม.ก็คือการเราใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Save First Serve นะคะก็คือมาก่อนได้ก่อนนะคะประชาชนที่สนใจนะจึงควรลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์รวมถึงเตรียมเงินใน Walletนะคะให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายค่ะโดยสามารถเติมผ่านเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือ Wallet ID นะคะเติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยนะคะสำหรับประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2559ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 น.ของวันที่9กันยายนนะคะผ่านธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายค่ะหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาทนะคะแล้วก็ซื้อเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดค่ะในเรื่องของการจัดสรรผ่านบอนคอนเน็กต์เนี่ยมันจะแตกต่างนะจากวอลเล็ตต่อบม.โดยวิธีโดยใช้วิธีSmart Lot First ก็คือทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบๆ รอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายค่ะเพราะการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรนะคะหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินนะคะผู้จองจะทราบผลในวันที่10กันยายน2569นะคะแล้วก็จะรับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกในเรื่องของการเปิดจำหน่ายครั้งที่2นะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมกับภาครัฐค่ะหลังจากที่ในเรื่องการจำหน่ายครั้งแรกก็จะรับความสนใจจากผู้ลงทุนรายย่อย 22,703 รายในการมียอด
จองซื้อรวม 16,511 ล้านบาทหรือประมาณ8เท่าของวงเงินที่เปิดจำหน่ายนะคะสะท้อนความสนใจของประชาชนต่อทางเลือกการออมในพันธบัตรรัฐบาลนะคะสิ่งที่รัฐบาลอยากย้ำเลยก็คือทั้ง2ช่องทางนะมีวิธีจัดสรรไม่เหมือนกันนะคะซึ่งในเรื่องของวอลเล็ตสพม.เนี่ยใช้หลักมาก่อนได้ก่อนเริ่มต้นเพียง100บาทขณะที่บอนด์คอนเน็กต์เนี่ยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทใช้วิธีก็คือ Smart Lot First ก็คือจะไม่จำเป็นจะต้องมาแย่งกันจองในช่วงแรกประชาชนสามารถที่จะเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับตนเองนะคะหรือว่าใช้ทั้ง2ช่องทางได้ตามคุณสมบัติเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังมีการบอกเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ซื้อผ่านบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยแล้วยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ควรดำเนินการเปิดบัญชีล่วงหน้าเนื่องจากผู้จัดจำหน่ายอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการค่ะขณะที่วงเงินของวอลเล็ตสบม.แล้วก็บอนด์คอนเน็กต์เนี่ยแยกออกจากกันนะคะประชาชนจึงสามารถซื้อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทั้ง2ช่องทางได้นะคะทั้งนี้ค่ะพันธบัตรออมทรัพย์พันธบัตรออมรัฐเป็นเรียกว่าพันธบัตรแบบไร้ตราสารนะคะผู้ลงทุนจะไม่มีใบพันธบัตรหรือสมุดพันธบัตรค่ะจึงควรตรวจสอบรายการผ่านช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนดค่ะแล้วก็ศึกษารุ่นอายุเงื่อนไขสภาพคล่องแล้วก็ความเหมาะสมกับแผนการเงินของตนก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบถามไปได้นะคะทางสบม.นะสบน.ค่ะโทร022787878ค่ะนี่เป็นราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปนะคะพักฟังเพลงกันก่อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันเคลื่อนมาได้กับ FM 101.75 มีเกิดขึ้นได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรือวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารนะคะในเรื่องของไทยสิงคโปร์จับมือเศรษฐกิจยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะในเรื่องการกลับมาจัดการประชุมไทยแลนด์สิงคโปร์ลีดเดอร์บีทีสในรอบ11ปีก็สะท้อนราคาในเรื่องการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์นะคะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้านะคะโดยท่านอนุชินาเวกุลนายกรัฐมนตรีนุติว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็นายรอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยก็ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือระยะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหัวใจสำคัญของการหารือในครั้งนี้อยู่ที่การสร้างความร่วมมือในหลายมิติเลยนะคะครอบคลุมทั้งด้านทวิภาคีกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและก็ AI ค่ะพร้อมส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและก็โลจิสติกส์นะคะควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงนะคะซึ่งสิงคโปร์เองก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยโดยเป็นนักลงทุนอันดับ1ในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนอันดับ1จากอาเซียนมายาวนานกว่า10ปีทำให้ความร่วมมือครั้งนี้มีศักยภาพต่อยอดไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไทยเข้ากับเครือข่ายเศรษฐกิจของภูมิภาคได้มากขึ้นนะคะอีมิติอีกหนึ่งมิติที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือในเรื่องของพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนะคะโดยไทยนี่ก็พร้อมเดินหน้าแล้วค่ะความร่วมมือด้านพลังงานอาหารนะคะพลังงานคาร์บอนต่ำเครดิตคาร์บอนพลังงานคาร์บอนต่ำนะคะคาร์บอนเครดิตไฮโดรเจนแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำนะคะรวมไปถึงอัตราเรื่องการต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนอาเซียนพาวเวอร์กริดนะคะในด้านของความมั่นคงทางอาหารค่ะไทยก็พร้อมยกระดับนะคะบทบาทเขาเป็นแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้ของสิงคโปร์นะคะโดยต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปีของรัฐฝั่งแล้วก็ขยายความร่วมมือนะไปยังสินค้าอาหารประเภทอื่นนะคะสะท้อนโอกาสของภาคเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารไทยนะคะในการเข้าถึงตลาดสิงคโปร์แล้วก็ตลาดภูมิภาคนะคะนอกจากนี้ค่ะทั้งสองประเทศยังเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอัยกรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานจริงซึ่งจะช่วยวางรากฐานให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีความต่อเนื่องแล้วก็รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดียิ่งขึ้นนะคะการประสานงานครั้งนี้ค่ะยังมีความหมายในระดับภูมิภาคเพราะว่าทางสิงคโปร์เองเนี่ยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปี2570แล้วก็ไทยในปี2571ทั้ง2ประเทศจึงมีโอกาสทำงานต่อเนื่องกันค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของวาระอาเซียนนะคะแล้วก็ร่วมผลักดันภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะจากการพบกันของ2ผู้นำนะคะสู่การวางรากฐานความร่วมมือที่จับต้องได้ไทยสิงคโปร์กำลังขยับในเรื่องความสัมพันธ์ไปอีกขั้นค่ะคุณผู้ฟังโดยใช้จุดแข็งของทั้ง2ประเทศนะเชื่อมโยงการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานอาหารและเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้ง2ประเทศนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสุดท้ายวันนี้กับทางกรมบัญชีกลางกันบ้างมีการเปิดเผยในเรื่องของยอดเบิกจ่ายงบประมาณปี2569 11เดือนบอกว่าทะลุร้อยละ89กำชับนะคะหน่วยงานรัฐเนี่ยเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมายร้อยละ93พร้อมเนี่ยเตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2570ล่วงหน้านะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางแพทริเซียมงคลวณิชนะคะอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านก็มีการเปิดเผยนะว่าในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569ล่าสุดนะบอกว่าณวันที่31สิงหาคม2569ว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3.38 ล้านล้านบาทค่ะหรือคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นกะอักเรียกว่ารายจ่ายประจำปีร้อยละ 96.41 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 64.52 ขณะที่การเบิกจ่ายนะคะกันไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณนะคะ
พ.ศ. 2568อยู่ที่ระดับ 80.61 ทั้งนี้นะคะเนื่องจากเหลือเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมวิชาการจึงได้มีการกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานนะคะของรัฐเนี่ยเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่30กันยายน2569นะคะรวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับนะคะแล้วก็เร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่ระดับ93ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะคะนอกจากนี้นะเพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถตรวจการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณนะคะนี่เรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะท่านนี้ขอบพระคุณไปอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางสวัสดีค่ะดิฉันเรือบดีคงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: ได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึงชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,800 รายและยกเลิกผู้ยังไม่บรรจุกว่า 2,000 รายพร้อมเร่งดำเนินคดีและเยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการดำเนินการกรณีพบการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
4: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วด้วยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านให้บริการซ่อมรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กรถดำนาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัว

0: วันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี
1: ้ชาวนันมาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รมการขนส่งก็ฝากมาอีกวันนึงนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับกับทุกเส้นทางกับทุกๆวันนะครับนะฝากกันทุกวันทุกวันนะครับนะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นว่าจะฝากเนาะนะฝากไปถึงท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วก็ไปบอกต่อว่างั้นนะกับการขับรถกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะขับบนท้องถนนประเภทใดๆนะครับนะถนนเรามีหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นถนนที่เรียบว่างั้นลาดยางลาดคอนกรีตนะครับนะถนนชนบททางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินนะครับนี่เนาะนะถนนระหว่างหมู่บ้านนะถนนลูกรังว่างั้นนะถนนตามท้องไร่ท้องนานี่ก็เป็นถนนเช่นกันนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยถ้าเราขับด้วยความไม่ประมาทนะครับไม่ซิ่งจนเกินไปนะครับนะก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอเลยทีเดียวนะครับจะเจอกันเหมือนเดิมครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกากว่าเล็กน้อยจะถึงเวลา15 นาฬิกา 35 นาทีนะครับนะวิรัมสระแองไม่มาวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ามาบอกเมื่อไหร่ก็คงไม่ได้จัดต่อว่างั้นคงได้ครึ่งชั่วโมงนะถ้ามาบอกถ้าไม่บอกก็แสดงว่ารายการเราก็นุ่มไปถึง16 นาฬิกาเลยทีเดียวนะครับกับรายการก็จะมีบทเพลงตามคำแนะนำจากทางโทรศัพท์0926633523นะครับนะวันนี้จะพูดคุยเรื่องของผู้สูงอายุขับรถต่ออีกนิดนึงนะครับนะถ้ามีเวลาเหลือก็เรื่องของการเช่ารถกับการไปดูงานตอนนี้แหมใกล้เรียกว่าใกล้หมดปีงบประมาณเงินตกค้างเหลือเนาะจะต้องมีการท่องเที่ยวบ้างสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธิชัยขอเพลงหน่อยครับ
0: ครับผมเพลง
1: ของพินพา
0: ชื่อเพลง
1: รักสาวใหญ่กำลังลงคานครับ
0: ฮะรักสาวใหญ่
1: รักสาวใหญ่กำลังลงคาน
0: รักสาวใหญ่กำลังลงคานอ๋อ
1: ของพินพาครับ
0: ใครเนาะใครกำลังลง
1: แถวห้วยละแถวห้วยแถลงนะครับ
0: ห้วยแถลงบ่โอ้โอเคครับ
1: เปิดสี่โมงแล้วครับ
0: ครับฮะเปิดสี่โมงห้าโมงห้าโมง
1: เออห้าโมงครับ
0: อ๋อแต่ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรล่ะ
1: ไม่ฟังหรอกเปิดตอนสี่โมงครับ
0: อ๋อช่วงนี้ไม่ฟังแล้วจะฟังไม่ฟังแล้วจะไปทำอะไรตัวนี้
1: ผมจะไปธุระครับ
0: ไปธุระอ๋อโอเคได้ส
1: วัสดีครับ
0: ครับผมได้นะขอบคุณนะครับนะขอล่วงหน้านะเรียกว่าขอไว้ก่อนนะกับรายการช่วงต่อไปนู้น5 โมงเย็นนู่นแหละอีกประมาณสัก2 ชั่วโมง1 ชั่วโมงกว่าๆนะครับนะก็คงได้ฟังกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมตรงนั้นสายต่อไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
0: โอ้สวัสดีครับหมู่2น้องเสม็ดครับผมครับ
2: ขอฟังเพลงด้วยจ้า
0: ครับเพลงอะไรฟังรายการนี้เนาะ
2: จ้า
0: อืมครับผม
2: ผู้เบาเปลี่ยนไปผู้เบาเปลี่ยนไปของกินตลาจ้า
0: อ๋อผู้เบาหนุ่มโคกเขาตะกี้นี่บ่เปลี่ยนไปเนาะ
2: จ้าจ้าเปลี่ยนไป
0: ครับผมได้
2: ขอมอบให้คุณแม่บุญเรียน
0: ครับ
2: แล้วยายนโมแล้วก็น้าบรรเทา
0: ครับ
2: แล้วก็หนุ่มกระท่อม
0: ร่มเดียวดาย
2: กระท่อมเดียวดายแล้วก
0: ็ครับ
2: พิเศษให้หนุ่มน้องตาดด้วยจ้ะ
0: ครับผมหนุ่มหน้าเซเว่นว่างั้นเขาให้ฉายาอย่างนั้นครับผม
2: ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนใหม่เนาะ
0: เขาไปยืนอยู่แถวหน้าเซเว่นว่างั้นแอคชั่น
2: เสียงทุกสาย
0: ครับผม
2: ให้หล่อๆหน้าไม้ด้วยจ้า
0: ครับขอบคุณเลยทีเดียวครับผม
2: สวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับผมจากหมู่สองน้องเสม็ดเนาะนะขอบคุณพี่บรรเทาสารใจวันนี้แนะนำหนุ่มเมืองโพให้เห็นหน้าเห็นตาว่างั้น เห็นหน้าเห็นตาหนุ่มเมืองโพผ่านทางโทรศัพท์นะยังไม่เห็นตัวจริงสวัสดีครับผมไปทางไหนล่ะตูดตูดหายไปเลยไปยังไงกันเนี่ยเบอร์นี้เออขับใครขับคาเหมือนหนุ่มเมืองโพฮะเอาสายต่อมาสายต่อไปถ้ามีมาก็โทรมาได้นะครับ0926633523ไม่มีก็ดูทาง Facebook สักแป๊บหนึ่งนะจะไปที่ทางFacebook สายต่อไปสายต่อมาสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะคุณปีน
0: อ้าวสวัสดีครับคุณบุญเรียนที่รักสาวเมืองแฝกเนาะอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นโทรศัพท์เราหึมันหลวมหรือมันหลุดหรือเป็นยังไงเดี๋ยวสายนั้นหลุดสายนี้ก็ไปเออนะ เป็นที่เราหรือเป็นที่เขาเนาะลองสายนี้ดูสิน่าจะไม่เป็นไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดีเจ้าน้องตีน
0: โอ้สวัสดีครับผม
2: เห็นโทรศัพท์มีปัญหาสองสายมันหลุดไปก็เลยป้าก็เลยลองโทรดูว่ามันจะหลุดไหม
0: เป็นยังไงไม่หลุดเนาะเดี๋ยวสายนี้น่าจะเหนียวแน่นเน
2: า
0: ะ
2: เมื่อเช้านี้เห็นตะโพเหมือนเห็นเหมือนฝันน่ะ
0: โอ้มันฝันแกมาเข้าฝันตอนกลางวันเสกๆว่างั้น
2: ไม่นึกไม่ฝันว่าแกจะมาจริงใจเว้ย
0: แกบอกว่า
2: ตะโพทำไมเสียงกับตัวมันไม่เหมือนกันเลย
0: ไม่เหมือนกันน้องมันแตกต่าง
2: แล้วแกก็ขี้อายด้วย
0: แก
2: เดินหนีป้าก็พยายามเดินตามถ่ายวิดีโอแกก็เดินหนีแกอายแกขี้อาย
0: แกขี้อายเมื่อเห็นหน้าตัวจริง
2: อายคนแบบนี้น่ะอายเอาเด้อไม่ใช่อายแบบไปเอาน
0: ี่เป็น
2: ขนาดจะออกคันรถให้แกมาหาน้องตินน่ะ
0: ใส่แกอายแล้วมั้ย
2: แกอายวินมอเตอร์ไซค์เขาก็อยากได้เงินนะเขาบอกลุงไปเถอะเนี่ยป้าเขาอุตส่าห์ออกคันรถให้ไปเถอะไปแป๊บเดียวบอกตะโพมาไหนๆก็มาแล้วไปแป๊บเดียวเดี๋ยวคันรถออกเองพอไปถึงปุ๊บทักทายน้องตินปั๊บเริ่มวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยแกก็ไม่ยอมไป
0: ไม่ยอมมาไม่ยอมไป
2: แกอายยังไงวะ
0: แต่ทางโทรศัพท์แกไม่ยอมอายใครนะ
2: ใช่ใช่ทั้งโอ้ยอยากจะมอบแต่สาว
0: ๆนั่นแหละนะก็ได้เห็นหน้าค่าตา
2: เห็นแล้วก็พอเห็นแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้เนาะ76ก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะ
0: แข็งแรงเดินได้นะสบายดูสิ
2: ยังถือว่าดีอยู
0: ่ฟันยังเต็มอยู่ไหมฟัน
2: ไม่ไปหมดแล้วข้างหน้าไปหมดแล้วเหลือแต่ข้างๆ
0: เหลือแต่ข้างๆกับข้างหลังว่างั้น
2: ใช่ก็ตามวัยแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ตามวัย
2: นั่งรถมาได้ก็ถือว่าดีแล้วแหละ
0: ยังไม่หลงทางหลงที่ก็โอเคแล้ว
2: ยังไม่หลงทาง
0: ความจำ
2: คุยเฉยๆเลยแหละอาจจะนี่แหละแสดงว่าเป็นที่
0: โทรศัพท์
2: ของพี่บุรีนเน
0: า
2: ะ
0: ครับผม
2: จ้าโอเคสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณพี่บรรเทาสรัญใจนะทาง Facebook นะครับคุณพี่บรรเทาขอเพลงผิดหวังซ้ำเฒ่าสายนี้มาเลยเนาะเดี๋ยวสักครู่รับสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม
4: ครับคุณ
0: โอ้สวัสดีคือหนุ่มเมืองโพนะเบอร์โทร
4: ขอบคุณนะ
0: ฮะ
4: ขอบคุณฟังอยู
0: ่ฟังอยู่บ่
4: ขอบคุณฟังอยู่
0: หน้าตาก็ดีเด้มไปไอ้ใครแล้ว
4: แพ้ทาง
0: ฮะ
4: คุณบรรเทาอ่ะ
0: แพ้ทางเหมือน
4: แพ้ทางสาว
0: อ๋อเหมือนกับกล้วยแพ้เชือกงูเนี่ยบ่โอ้ไม่ใช่งูแพ้เชือกกล้วย
4: แพ้ทางเบาสักหน่อย
0: ฮะเพชรทาง
4: เพชรทางสาวเบาเทาสาวเทาอะไรเนี่ย
0: อ๋อสาวเทา
4: ที่เพลงเขาว่าเพชรทางอะไรนะ
0: ฮะผิดหวังซ้ำเทาอันนี้ขอเพลงใช่ไหมหรือเปล่า
4: ไม่เอาเพลงนี้ดีกว่า
0: เพลงอะไรนะ
4: ฮักเจ้าเก้ากับเมีย
0: ฮะฮักเจ้า
4: ฮักเจ้าเก้ากับเมีย
0: ฮักเจ้าเท่ากับเมีย
4: ฮักเจ้าเท่ากับผัว
0: เท่ากับเมียอันนี้เท่ากับเมียเนาะ
4: เพลงกัน
0: อ
4: ะ
0: ได้เท่ากับเมียกันเน
4: า
0: ะ
4: เท่ากับพวกกับเมีย
0: ครับ
4: ตัวปลาร้องเกกัน
0: โอเค
4: เอาไปครับกายกันดีเนาะ
0: ฮะ
4: เอาผู้หญิงก่อนเน
0: า
4: ะ
0: เอาผู้หญิงก่อนก็แล้วกันผู้ชายไว้ตอน5โมงครับ
4: ครับ
0: ฮ
4: ักเจ้าเท่ากับผัว
0: ครับได้
4: ตัวปลาร้อง
0: เดี๋ยว5โมงเย็นโทรมาขออีกที
4: ให้มันเรียนเบา
0: ๆครับ
4: มันเท่าหนักรักเสมอ
0: นั่น
4: ได้เจอแล้วบ่รักโทรไป
0: ไอ้ยะไว้นั่นอีกแล้ว
4: เออร่างตอนจะโมถึงยังไงก็คือไม่ลง
0: โอ้เคยเห็นยัง
4: ยังนี่ได้คุยกันทุกวันแต่ไม่เคยเห็น
0: นี่แหละก็เรียกฝีปากหวานอย่างนี้แหละถึงว่า
4: ครับเรียนทุกสายเนาะ
0: ครับผม
4: สายก็คุณเท้าพองหลังนักด้วย
0: ได้อยู่ทางประโคนชัย
4: ที่อยู่ในร่างมวยเนาะ
0: ชื่อนั่นแหละ
4: ก็ทุกชนไทยอะไรเนี่ย
0: นั่นแหละ
4: มวย
0: นักมวยเก่านักมวยเก่าน้ำและเป็นน้ำ
4: ได้คุยกันเมื่อเช้าเลยมอบให้เขาไป
0: ครับผมได้
4: เดี๋ยวเจอกันเองคุณบรรเทาเดี๋ยวกล้วยแก่ก่อนค่อยไปอีก
0: ฮะ
4: กล้วยยังไม่แก่ถ้ากล้วยแก่จะเอาไปให
0: ้กล้วยแก่ก่อนอ๋อกล้วยน้ำว้า
4: ออกลูกมาแล้วประมาณ5-6-7ต้นแล้ว
0: โอ้5-6
4: ปีใหม่นู่นแกถึงปีใหม่ก็เริ่มแก่ตัว
0: ปีใหม่ไหนอ่ะ
4: ปีใหม่หน้า
0: ปีใหม่หน้า
4: มันไม่มุดมุดประมาณนั้นแกมุดประมาณนั้น
0: โอ้ยมันทำไมมันช้าเทมันไม่น่าใช่มั้ง
4: เรื่องแกตาน้อยนี่ว่าแกเพื่อนนึง
0: เหรอ
4: บาดใจเก็บจำเลยไปเรื่อยๆไปงั้น
0: อ๋อโอเคโอเค
4: เพราะเป็นถึงปีใหม่นู่นเลย
0: อืมไม่มีอะไร
4: ต้องออกแล้วเห็นแล้วออกหาคนแล้ว
0: โอ้ครับผม
4: นะ
0: ได้ได้ได้จะไงมาแจกสวัสดิ์เท่าเดียวครับผมครับ
4: แอทางรัก
0: นะ
4: แอทางรักคุณบรรเทาอ่ะ
0: อ๋อแพ้ทางรักชื่อเพลงด้วย
4: ครับแพ้ทางรัก
0: โอเคครับผม
4: แค่นี้พอดีครับ
0: ครับผมอืมนะหนุ่มเมืองโพอะยังไงเอากล้วยมาฝากโสทอด้วยกันแล้วกันนะมาเป็นเครือๆได้เป็นกันดีมาช่วงของช่วงอะไรนะ25กุมภาวันวิทยุกระจายเสียงนะอาสายต่อมาสายต่อไปสวัสดีครับผม
5: สวัสดีค่ะคุณตี
0: โอ้สวัสดีครับนะโอ้ยทางนู่นแหละเขาส่งเพลงไปให้ด้วยหนุ่มโคกเขาหนุ่มสำเริงก็บอก
5: หลานยาโม
0: นั่นแหละครับผมเออหลานยาโมนุ่งโคกเขาครับนะ
5: ค่ะขอเพลง
0: เพลง
5: เปิดวิทยุเมื่อกี้นี่เปิดผิดสถานี
0: อ๋อไป
5: คลื่นบอกว่านุ่มคุณตินไม่มายังไงเปิดเพลงยาวแท้
0: อืมน่าจะไม่ใช
5: ่มันเห็นเปิดเพลงยาวๆก็เลยหมุนอีกทีค่อยเจอนะเนาะ
0: นะน่าจะคลื่นใกล้กัน
5: อะไรดีค่ะอ
0: ืมครับ
5: เอาเพลง
0: เพลงอะไร
5: ยังไม่ติดเพลงเนาะเอาเพลงอะไรดีคุณตีน
0: คิดออกค่อยโทรก็ได้ถ้ายังเขาเล่นเพลงไม่ได
5: ้
0: อาจจะไม่ถูกใจ
5: ในฝันอ้ายมีไผเป็นนางเอกเนาะ
0: ในฝันอ้ายใช่ไหม
5: จ้า
0: ในฝันอ้าย
5: มีไผเป็นนางเอกเขาจ้าม
0: ีไผเป็นนางเอก
5: ขอถามหน่อยค่ะ
0: นะเป็นนางเอกขอถามหน่อยมีด้วยเหรอขอถามหน่อยใช่ไหม
5: บอก อันนี้
0: คำเสริมอ๋อต่อเองบอกมอบให้ใคร
5: หนุ่มหลวงพ่อก็แกค่อยใจเด็ดไปถึงนู่นเลยเนาะ
0: นะแกค่อยๆมาเรื่อยๆเลยค่อยกระแสเข้ามาเรื่อยกระแสเข้ามาซีเรื่อยๆ
5: จ้าแกเป็นคนใจถึงอยู่แล้วเนาะ
0: ใจถึงพึ่งได
5: ้หวังว่าแต่ก่อนเคยพูดว่าตาเนี่ยมองก็จะไปหาหลานย่าโมนะ
0: ก็ไม่ไป
5: ก็เลยบอกว่าไอ้ตัวเองก็เลยพูดอย่างนี้เนาะแกก็เป็นพี่ชายนะหลายปีอยู
0: ่
5: ก็เลยบอกว่าอย่ามาให้ลำบากบันไกลเผื่อตัวเองเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยลูกหลานก็จะลำบากก็เลยว่าอย่างนี้เนาะ
0: อ๋อครับผม
5: เพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพของหนุ่มบางโพ
0: นะ
5: แต่คนเราไม่แน่นอนเนาะ
0: เกิดไปเป็นอะไรกลางทางใช่ไหม
5: ใช่คิดยังไงล่ะคะคิดเราก็ฟังเสียงกันทางโทรศัพท์ก็พอแล้วว่าอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
5: แล้วก็มีเพื่อนสาวสนอนี่ก็ใกล้ๆมาแถลงตัวหนึ่ง
0: อืมครับอืม
5: ข่าวฝากให้หนุ่มโคกเขาพิเศษเลยเด้อหนุ่มบางโพด้วยคุณแม่บรรเทาหนุ่มอะไรนะหนุ่มชื่อมันนักมวยนะมาใช่ไหมหนุ่ม
0: ยังไม่เข้ามาเลยขาวพงษ์ประคุณชัย
5: อ๋อขาวบองก็ยังคิดถึงอยู่เนาะคิดถึงแฟนเพลงแล้วก็หนุ่มพวกเขาหนุ่มน้องตาด
0: ครับ
5: อัตโกรีก็คิดถึงเนาะแฟนเพลงเก่าตั้งนานแล้วล่ะเนาะ
0: ห่างหายกันไปเยอะตั้งแต่ผมไม่ได้ค่อยได้เจอกันครับ
5: ก็หนุ่มอะไรอีกอ่ะให้ทุกเสียงทุกสายเนาะ
0: ครับผมครับขอบคุณครับผม
5: นั่งกับวิดีโอจะกล้องสักหน่อยนะคะ
0: ครับ
5: พิเศษให้ทุกคนเลยเด้อ
0: ครับ
5: ไอ้สาวหมู่สามสาวลำไม่มาไม่มาเนาะ
0: ยังไม่เข้ามาครับผม
5: พิเศษก็คุณตีนเด้อ
0: ครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ครับผมนะขอบคุณทางจังหวัดใกล้เคียงนะยาหมูบันเองเนาะฟังเพลงกันก่อนนะครับจากทาง Facebook ก่อนก็แล้วกันพี่บรรเทาสุรัญใจขอเพลงผิดหวังสำเถาอีกครั้งหนึ่งอีกสายหนึ่งสวัสดีครับผม
6: สวัสดีคุณปิ่น
0: ครับสวัสดีครับคุณบุรีธิรัต
6: น
0: ์ครับ
6: แบตมันหมด
0: อ๋อถึงว่าสายปุ๊บไปหายไปเลย
6: น
0: ั่
6: นน่ะดูไลฟ์สดสปท.อุบลแบตหมดแล้วไม่ได้ดูไง
0: อืมพอถึงช่วงรายการโทรดับเลยครับเพลงอะไรครับผม
6: เดี๋ยวขอไว้ไม่ได้ฟังตอน5โมงเนาะ
0: ถ้าไม่ทันช่วงนี้5โมงไปได้เลยครับ
6: เอาเพลงใจนางเหมือนทางรถ
0: ใจนางเหมือนทางรถเนาะ
2: ที่ร้องว่าใจนางเหมือนดังทางรถน่ะ
0: อืมได้
2: อ้าวมอบให้หนุ่มเมืองโคด้วยเด้ออ
0: ่ะน่าจะเป็น
2: ยายน้องนโมสาวกระสังหมู่สองน้องสมิธน้องบรรเทาหลานสาวยาโมหนุ่มเซเว่นหนุ่มหน้าเซเว่น
0: ครับ
2: แล้วก็หนุ่มสำเริงด้วย
0: หนุ่มสำเริงโคกเขาเจ้าสำราญ
2: อะไรสาวอะไรนะสาวอะไรลงคานจะแบกไหวไหมนะ
0: สาวอะไรนะสาวลงทานสาว
2: ว่าอะไรสาวแก่จะลงอะไรจะลงคานอะไรนะ
0: รักสาวใหญ่กำลังจะลงคาน
2: นั่นแหละจะแบกไว้ไหม
0: นั่นน่ะสิแสดงว่ารุ่นใหญ่นะที่จะให้เขาสาวลงคานคานหัก
2: ต
0: ะ
2: โพนัดกับตะโพนั่นแหละก็เลยบอกแกว่าโอ้ยมันเมื่อยอยู่ไปไม่ไหวดอกไปเจอน้องมันเทาก็แล้วกัน
0: บอกยังไง
2: บางทีก็กลัวแกไม่มาจริงๆไงแกเลยบอกมาสิก็นัดกันแล้วนัดหลายครั้งแล้วไม่ได้มาแกว่า
0: แกไม่ค่อยจริงใจแต่ตอนนี้ก็เริ่มจริงใจแล้วงั้น
2: แกโทรมานัดตั้งนานหลายวันแล้วว่าวันที่3จะไปเจอได้ไหมบอกโอ้ยังไม่รับปากดอกเลยว่าอย่างงี้
0: ต่อไปแกจะนัดใครครับผมครับสวัสดีครับผมนะหนุ่มโพนัดต่อไปก็ขอให้จริงใจอย่างที่เป็นอยู่กับวันนี้เด้อว่างั้นฟังเพลงกันก่อนเนาะผิดหวังซ้ำเฒ่านะครับแนะนำมาจากทางพี่บรรเทาสมรรถใจจากทาง Facebookคุณบุเรียนที่รักนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณติ๋มอนุมนามนคนโซกราวหน้าขมาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะคุณในพริกไทยร่วมรับชมแล้วเนาะครับผมฟังเพลงกันก่อนหนึ่งเพลงในช่วงหน้าจะมีสาระเกี่ยวกับผู้สูงอายุขับรถนะทีนี้ฟังเพลง

0: เมื่อวานนี้ได้ดูข่าวบ้างไหมเพื่อน
1: ข่าวอะไรเหรออ
0: ้าวก็ข่าวที่มีรถชนกันกลางถนนสาเหตุมาจากรถคันหน้าจะเลี้ยวแต่ไม่ยอมเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวไงล่าสุดได้ข่าวว่าคนขับถึงขั้นเสียชีวิตเลยนา
1: โอ้โหเสียชีวิตเลยเหรอ
0: ก็จะไม่เสียชีวิตได้ยังไงล่ะเพื่อนเร่งกลับรถกระทันหันรถวิ่งตามมาเลยบวกเข้าไปเต็ม
1: ๆดีนะที่เราเปิดสัญญาณไฟทุกครั้งเวลาจะเลี้ยวเปลี่ยนช่องการจราจรหรือกลับรถไม่งั้นมีหวังได้เกิดอุบัติเหตุและเรื่องเศร้าๆตามมาแน่
0: ดีแล้วเพื่อนปฏิบัติตามกฎจราจรช่วยลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิต
2: กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณทุกท่านที่ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติโทรสายด่วน1146
3: เชื่อมใจทุกเสียงทุกสายนะครับสายโทรศัพท์ร่วมรายการสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่จินครับ
3: โอ้สวัสดีครับหนุ่มแคนดงสบายดีบ่ห่างหายไปนาน
4: เสียงเลยเนาะพี่จ
3: ิน ไม่รู้ไปทางไหนกันไม่ยอมมาจัดรายการนี่แม่ขี้เกียจจริงๆ
4: หนาวหนาวจริงเลย
3: เหรอ
4: ตอนจัดตั้งกี่โมงนี่ผมเพิ่งหมุนมา
3: อ๋อเพิ่งหมุนมาแต่ก่อนหมุนไปคลื่นไหนนะแต่ก่อนหมุนไปคลื่นไหน
4: ก็จมอยู่คลื่นนี่แหละ
3: อ๋อเพิ่งเปิดหรือว่า
4: หันไปออกสมทบ้างแล้วก็แค่นี้นะพี่
3: อืมโอเคโอเคหมุนมาก็ดีแล้ว5โมงเย็นก็มีจัดนะวันนี้มีจัดอยู
4: ่อ๋อตั้งใจไปแล้วเอาเพลงนะพี่นะเพลงอ่ะคิดฮอดทุกคนหน่อยครับ
3: คิดฮอดทุกคนแต่ช่วงนี้ไม่ทัน5โมงเย็นเนาะ
4: ครับพี่ดิงครับ
3: อืมได้คิดฮอดทุกคน
4: ให้แม่อันเท้าให้แม่มึงเรียนให้ให้ใครอ่ะให้พี่ดินด้วยได้แล้วก็ให้พี่ดินด้วยให้พี่ตุ๊กแล้วก็พี่เสียงอะไรพี่ดินนั่นแหละนะครับ
3: ครับผมได้
4: สว
3: ั
4: สดีครับพี่ดินคร
3: ับ ครับผมครับสวัสดีครับผมก็มอบทุกเพลงนะไปถึงนักเรียนนักศึกษานะแฟนเพลงของเรานะไม่ว่าจะเป็นเด็กดื้ออะไรล่ะใครเนาะจำชื่อแล้วก็ทางชื่ออะไรนะทางไปนู่นน่ะนะน้องดาวเนาะแล้วใครอีกคนหนึ่งล่ะนะสามคนเนาะที่ไปเรียนเพิ่มเติมความรู้เนาะนะครับนะก็ไม่รู้จบหรือยังเดือนไหนไม่แน่ใจนะครับนะเป็นขวัญกำลังใจนะครับกับการใช้ชีวิตกับการศึกษาเล่าเรียนรู้เพื่อที่จะมาประกอบอาชีพนะครับนะก็เป็นกำลังใจด้วยเนาะนะคงจะไม่ได้ฟังอยู่ไกลนู่นบอกเรียนอยู่ขอนแก่นนู่นแหละนะครับน้องน้ำทิพย์ด้วยลูกจำได้แล้ว น้องน้ำทิพย์นะครับกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับนี่นะเกริ่นเรื่องของผู้สูงอายุกับการขับรถนะครับนะเมื่อวานนี้ยังไม่จบดีนะครับมีหลายสาเหตุเยอะแยะมากมายเนาะนะครับนะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่านะสิ่งที่อาจจะทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนไปนะครับก็จะทำให้เรามีสภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถนะครับอย่างเช่นการมองเห็นไม่ชัดนะครับนะการมองเห็นไม่ชัดก็เกี่ยวกับสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นตาบอดสีสายตาสั้นสายตายาวนะครับนะกับการใช้สายตาบางทีเจอแสงมากๆก็ไม่ได้พร่ามัวก็ทำให้เขาเรียกว่าตามันมัวไปก็มองไม่เห็นข้างหน้าชัดก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับในเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับหูนะครับนะหูตึง เสียงแตรเสียงเบรกเสียงอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินดีนะครับนะก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการที่จะมีการเตือนจากสิ่งอื่นใดนะครับนะก็ไม่สามารถรับรู้ได้นะครับกับการที่จะบังคับรถไปในทิศทางที่ปลอดภัยก็ยากนะครับนะก็เกี่ยวกับการมองเห็นกับการได้ยินนะครับนะเกี่ยวกับสมองเนาะสมองนี่ผู้สูงอายุก็จะมีความบางท่านก็สมองอาจจะมีความจำที่อาจจะนะคิดไม่ได้จำไม่ได้นะครับว่าจะต้องเบรกหรือจะต้องเหยียบตรงไหนยังไงนะหรือไฟเหลืองจะต้องไปหรือจะต้องหยุดงงว่างั้นไฟเขียวจะต้องหยุดหรือไฟแดงจะต้องไปอะไรทั้งนั้นนะอาจจะมีความสับสนได้นะครับก็มีการลังเลในบางที่บางทางนะครับ แยกนี้เลี้ยวได้หรือเปล่าเลี้ยวขวาหรือเราขับรถทางซ้ายหรือขับรถทางขวาอะไรงงเนาะตอนนั้นก็อาจจะเกิดความสับสนได้กับการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะครับก็อาจจะสับสนได้นะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะปัญหาทางร่างกายนะครับนะแขนขานะครับอาจจะมีการติดขัดนะครับนะข้อเข่าคอนะครับนะมือนะครับแล้วก็ศอกต่างๆอาจจะนะไม่ได้ดังใจก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของการบังคับรถได้ไม่ทันที่ระยะทางที่วิ่งไปกับการขับรถนะครับนะก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะต่อมาเนาะต่อมาเรื่องของสภาพจิตใจนะครับอารมณ์อาจจะมีการแปรปรวนนะครับนะใจร้อนบ้างเป็นบางครั้งนะครับนะก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับนะประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับสายร่วมรายการสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณจีน
3: โอ้สวัสดีครับสาวละมาดครับผม
5: คุณจีนมาจัดรายการตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: โอ้มาจัดรายการตั้งแต่เริ่มจัดนั่นแหละว่างั้น
5: โอ้พี่พูดถูก
3: อ๋อก็มาตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่วันที่โทรมา
5: วันที่เท่าไหร่คะคุณจีน
3: วันไหนว
5: ัน ได้ฟังเนี่ยเพิ่งได้ฟังแหละ
3: เพิ่งได้ฟังรายการช่วงนี้นะช่วงนี้เหรอโอ้จัดนานแล้วจัดทุกวันนั่นแหละนะตั้งแต่นู้นหลายปีแล้วแหละจำความไม่ได้เลยลืมไปแล้ว
5: ไม่ค่อยถามว่า2-3 วันนี้อ๋
3: อ2-3 วันนี้ใช่ไหมอ๋อก็จัดพร้อมกับที่เราจัดรายการ5 โมงเย็นนั่นแหละนะถ้าบ่าย3 โมงมี5 โมงเย็นก็จะมาถ้าบ่าย3 โมงไม่มี5 โมงเย็นก็อาจจะไม่มานั่นแหละนะครับ
5: คุณวิทยุปลาเพิ่งได้ยินเสียงคุณตีนเฮ
3: ้
5: ย
3: โอ้ขอบคุณที่หมุนหาจนเจอว่างั้น
5: หาจนเจอ
3: เออนะ
5: ก
3: ็หา
5: ขอเพลง
3: ชื่อเพลงที่ขอ
5: น้ำเย็นแก้วนั้น
3: ฮะ
5: น้ำเย็นแก้วนั้น
3: น้ำเย็นแก้วไหนเนาะ
5: เจ้าเคยกินนั่นแหละ
3: โอ้ยเคยกินไม่เหลือแล้วมันเป็นแก้วเบียร์คงไม่เหลือ
5: มันเหลือต้องใส่ตู้เย็นเนาะ
3: อ๋อต้องเหลือไว้ใส่ตู้เย็นอันนี้คงไม่เหลือดอกน้ำเย็นๆนี่นะนะ
5: เอาก็ต้องเหลือสิคะถ้ามีเพื่อนมากินมันก็ต้องเหลือนิดๆหน่อยๆก็ใส่ไว้ให
3: ้พอครับเก็บไว้เป็นขันตาว่างั้น
5: ใช่เปิดตู้เย็นก็มองเห็นเออ
3: เอาไว้เอาไว้ชิมรสชาติที่เหลืออยู่
5: มีคนมานั่งเป็นเพื่อนไงคุณตีน
3: เออเอาไว้ชิมรสชาติที่เหลืออยู
5: ่กินแล้วก็ให้มันเหลือนิดนึง
3: อ๋อเหรอเออโอเคครับผม
5: มันก็เลยเป็นน้ำเย็นแก้วนั้นไง
3: อ๋ออืม
5: ของไปที่ต้องพรนะคะคุณตีน
3: นี่เป็นที่มาที่ไปใช่ไหมเนี่ย
5: ใช่
3: พอดีผมก็ไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไร
5: โอ้ยไม่รู้มาซักทำไมร
3: ู้
5: ความลับแล้ว
3: อ่ะโอเคเก็บไว้เด้อน้ำเย็นแก้วนั้นอย่าไปทิ้งเด
5: ้อ
3: ถ้าอยากให้มันอยู่ได้นานใส่ช่องฟิตเลย
5: ก็อยากเป็นอย่างนั้นแหละ
3: ครับผม
5: น้ำเย็นก็ทางแล้วก็มีขวดก็เหลือนิดนึงอย่างเงี้ย
3: โอเคครับผม
5: ค่ะแล้วก็พี่สาวเมืองแตก
3: ครับ
5: แล้วก็หนุ่มโคเขาแล้วก็พี่หนุ่มน้องจ๋าด้วย
3: ครับ
5: ให้ทุกเสียงทุกสายคุณพ่อคุณแม่ที่รับฟังนะคะคุณจีน
3: ครับผมมอบทุกเสียงทุกสาย
5: คุณจีนหล่อๆหน้าใหม่ด้วยค่ะ
3: โอ้ยินดีรับฟังเสมอครับผม
5: สวัสดีค
3: ่
5: ะ
3: ครับสวัสดีครับผมนะน้ำเย็นแก้วนั้นคงจะเหลือไว้ให้ผู้จัดรายการบ้างเนาะนั่นว่าไปนั่น เอาถึงตรงไหนแล้วเราเอาฟังเพลงดีกว่าเนาะนะครับบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางหมู่สองน้องเสม็ดโอ้วันนี้เวลาเดินเร็ว พูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะครับคงจะประมาณนี้กับรายการนะก็อย่าไปซีเรียสหลายนะครับเพราะรายการผมจัดมาก็พูดกันทุกอย่างหมดไปแล้วนั่นแหละนะก็พูดซ้ำพูดซากเขาเรียกพูดเรื่องเดิมๆนั่นแหละนะผู้บ่าวเปลี่ยนไปนะครับนะจากหมู่สองน้องเสม็ดนะครับไอ้เพลงหนึ่งก็แล้วกันสองเพลงไปเลยใจนางเหมือนดังทางรถบุเรียนที่รักแนะนำกับสุริการนะมอบถึงมงโพด้วย

0: เฮ้ยเลิกเรียนไปไหนกัน
1: ไปกินเหล้าหลังมอมันล่ะ
0: ไปเด้
2: เอาชน
3: มึงไม่เมาไม่กลับนะเว้ยเอาชน

0: เสี่ยงต้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยง
1: พฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงขับรถหลับในสภาพความเสียหายของรถเก๋งที่บริเวณด้านหน้าพังยับบริเวณใกล้เคียงพบศพผู้หญิงที่ถูกรถเก๋งชนนอนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากผู้ขับรถเก๋งหลับในทำให้รถพุ่งชนเข้ากับหญิงสาวที่นั่งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าอนุสาวรีย์บริเวณสะพานผ่านพิภพเสียชีวิตทันทีดังนั้นการขับรถในขณะที่ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดการหลับในซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงขับรถในขณะที่พักผ่อนไม่เพียงพออีกหรือ
2: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
3: พบผู้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมงร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
5: ดีใจจะได้กลับบ้านแล้วไหว้พ่อแก้วแม่แก้วญาติโกโหติกา
6: ดีใจได้กลับบ้านนะครับนะกลับไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันแล้วกันนะครับนะกับสปอร์ตเมาไม่ขับนะครับช่วงนี้รณรงค์เรื่องของการลดงดดื่มเหล้าเข้าพรรษานะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับการที่จะเรียกว่าทำให้ร่างกายเกิดความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเงินนะครับนี่ก็เป็นการเก็บเงินเก็บทองไว้นะครับนะสุขภาพร่างกายนะครับนะเมื่อเราไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นว่างั้นตับไม่พังว่างั้นนะครับสักดี1นาทีกับกปท.นะครับในการหลับในก็เป็นผลเสียกับการขับรถในทุกเส้นทางนะครับนะถ้าร่างกายไม่พร้อมอย่างไรก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเนาะนะอย่าไปขับนะถ้าร่างกายเราฝืนขับไปมีโอกาสที่จะเกิดการหลับในแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้เสมอๆ1669นะครับนะตลอด24ชั่วโมงโทรได้นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับกับการใช้ชีวิตนะครับนะเกิดประสบปัญหาการต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือทางการเจ็บป่วยนะครับ1669สามารถที่จะโทรติดต่อประสานได้นะอย่าไปโทรเบอร์อื่นเด้อโทรไปเบอร์นี้ก่อนเนาะนะครับเพื่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วบอกพิกัดอย่างถูกต้องแม่นยำนะครับอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับบอกอาการผู้ป่วยนะครับผู้ได้รับการต้องการความช่วยเหลือนะครับอย่างพอประมาณก็พอที่จะทำให้รถนะ1669มาช่วยได้อย่างปลอดภัยกับเครื่องมือที่เตรียมมาพร้อมนั่นแหละเนาะนะครับเอาเวลาใกล้จะหมดนะครับนะเรื่องของการขับรถของผู้สูงอายุนะครับนี่ก็อย่างไรแล้วก็นะถ้าจะขับรถด้วยตัวเองกับผู้สูงอายุก็ควรจะประเมินความสามารถของตัวเองนะครับว่าสามารถขับได้ไหมนะควรปรึกษาแพทย์ด้วยเนาะนะดูแลว่าเราร่างกายนี่ไปไหวหรือเปล่านะครับดูแลร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอนะครับนะเกี่ยวกับโรคต่างๆก็ต้องไปรักษาก่อนเนาะนะครับถ้าไม่ไหวอย่างไรก็อย่าไปขับนะครับนะลดการขับรถในช่วงของเวลาที่อาจจะเป็นกลางคืนนี่ก็อย่าไปขับดีกว่านะเพื่อป้องกันการทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ไม่ดีนั่นเองนะครับนะนี่ก็บอกว่าค่อยๆปรับมาขึ้นรถสาธารณะดีกว่าว่างั้นไปไหนมาไหนก็นะใช้รถสาธารณะแต่ก็ลำบากเนาะนะรถสาธารณะบางทีตำแหน่งที่จอดที่ลงก็ไม่เหมือนกับเราไปจอดเองนะครับนี่ก็นะถ้าเรานั่งรถสาธารณะไปได้ก็เป็นการดีว่างั้นนะรถก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อก็คือหลายบริษัทนั่นเองนะครับกับการที่จะนำพาเราไปที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับนี่ก็บอกเรื่องการขับรถทางไกลนะครับนะอย่าไปขับไกลมากผู้สูงอายุนี่ค่อนข้างอ่อนล้านะครับนะก็ที่หมายไกลๆเกินไปข้ามจังหวัดนี่ก็เกิน30กิโลก็น่าจะล้าแล้วแหละ 30-50 กิโลเนาะนะครับนะก็หวังว่าจะดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีก็แล้วกันนะครับจากกันไปด้วยบทเพลงฮักเจ้าเท่ากับเมียเด้อจากหนุ่มเมืองผัวมอบทุกเสียงทุกสายนะครับวันนี้จากกันไปจะเจอ5โมงเย็นนะครับสวัสดีครับผม

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่ออก

0: เริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
3: นายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
4: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later ที่มีอยู่ราว6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงค์จำนวนกว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสถาปมารายงาน
2: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
5: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.

รากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอปากพนังอำเภอช้างกลางอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพระพรหมอำเภอสิชนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังปกคลุมอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอควนตาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอประสาสินอำเภอเรโนดอำเภอสถิงพระอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62%ส่วนตัวนี้ยังมีที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านพี่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากซอส
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.25 เมกะเฮิรตซ์จะนิพพายติดตามรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะ

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทีมอีสานใต้
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากทางช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุแล้วก็ทางไลฟ์สดนะคะตอนนี้มีการไลฟ์สดอยู่ที่เพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย9จังหวัดนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 นไปจนถึง 17:00ค่ะสำหรับวันนี้เป็นคิวของสวท.มุกดาหารรับหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายในการดำเนินรายการอยู่กับดิฉันพัชริดาภูปังนักส่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสวท.มุกดาหารทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมาฝากกันหลากหลายประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะในช่วงต่างๆนะคะสำหรับช่วงที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายจากทางรัฐบาล20กระทรวงนะคะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยกับสิงคโปร์นะคะการยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็งานสีสันไทยนะคะสัมผัสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยกินเที่ยวชมลองเรียนรู้นะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะและในเรื่องของการขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2นะคะใครที่สนใจนะคะการออมทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะคะสามารถติดตามได้จากข่าวนี้เลยนะคะและในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานมาฝากกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลักดันนะคะความร่วมมือทางด้านพลังงานกับทางรัสเซียนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับบินค่าไฟมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้เป็นองค์ความรู้เราจะมาชำแหละบินค่าไฟกันนะคะแล้วก็ในช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเตือนภัยนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานค่ายมือถือนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันสักนิดนึงนะคะทางเพจของสปท.2นะคะเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะมีคุณอเนกพริกไทยนะคะทักทายเข้ามานะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณสะอาดเป็นบางวันนะคะบอกว่าสวัสดี 4:00 น.วันพฤหัสนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับอีสานใต้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณบุญเรียนที่รักนะคะสวัสดีนะคะคุณ GO นะคะมารับชมด้วยนะคะคุณบุญเรียนบอกว่าสวัสดียามเย็นจ้าสาวสวยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพลงเข้ารายการเพราะดีจังเลยนะคะเป็นเพลงของมุกดาหารนะคะสามารถไปติดตามกันได้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะคะคุณบรรเทาสำรันใจบอกว่าสวัสดีลูกสาวหล่าน่ารักเข้ากับฉากดีจ้าในเมืองบุรีรัมย์แดดสว่างจ้าเลยนะคะทางมุกดาหารครึ้มๆนิดนึงนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการนะคะคุณบรรเทาสำรันใจขอบคุณทุกท่านมากๆเลยมีคุณมาตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณมาตานะคะคุณน้องต้นน้ำด้วยนะคะจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงข่าวสารของเรากันนะคะสำหรับช่วงข่าวสารช่วงแรกนะคะเป็นข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องนี้กันเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งสองประเทศนะคะได้มีการเตรียมยกระดับความร่วมมือในหลายด้านตั้งแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงไปจนถึงบทบาทในอาเซียนนะคะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้ให้การต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่5โดยการหารือในครั้งนี้ทั้ง2ประเทศก็ได้มีการตกลงนะคะในเรื่องของการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4เสาหลักด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารโดยจะเริ่มส่งเสริมพลังงานสะอาดแล้วก็การส่งเสริมในเรื่องของพลังงานคาร์บอนต่ำนะคะและที่น่าสนใจก็คือการต่อยอดความตกลงในการจัดส่งข้าวไทยให้สิงคโปร์ 100,000 ตันนะคะภายในระยะเวลา5ปีเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงทางด้านของอาหารค่ะและในด้านที่2นะคะก็คือด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ดิจิทัลโดยทั้ง2ฝ่ายนะคะจะมีการกระชับความร่วมมือในอุตสาหกรรมนะคะเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะคะเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ AI ด้วยรวมไปถึงสิงคโปร์ นะคะยังสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยด้วยค่ะมาดูในด้านที่3กันบ้างนะคะเป็นในเรื่องของกลาโหมและความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และก็การต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะคะและด้านที่4ก็คือความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยนะคะพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าและก็จะประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องของวาระอาเซียนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ไทยและสิงคโปร์ยังได้เดินหน้าความร่วมมือในด้านของสังคมนะคะทั้งสวัสดิการการพัฒนาชุมชนแล้วก็การดูแลคนพิการนะคะสตรีแล้วก็เด็กและครอบครัวด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็สิงคโปร์ให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงพลังงานอาหารและก็คุณภาพชีวิตด้วยเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวต่อไปกันนะคะในเรื่องของการจัดงานสีสันไทยสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะในการเที่ยวงานวัฒนธรรมนะคะชอบชิมอาหารหรือว่าอยากจะลองทำงานหัตถศิลป์ไทยด้วยตนเองนะคะขอแนะนำงานนี้เลยนะคะช่วงนี้เป็นงานที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับงานสีสันไทย Color of Thai Thai จัดไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆสามารถไปเที่ยวงานนี้ได้นะคะทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยรวบรวมเสน่ห์ของวัฒนธรรมจากทั่วประเทศมาให้ทั้งไม่ว่าจะเป็นการกินเที่ยวชมลองแล้วก็เรียนรู้นะคะภายในงานเดียวได้หลายอย่างเลยนะคะโดยงานเนี่ยแบ่งออกเป็น5โซนด้วยกันเริ่มตั้งแต่สีสันแห่งแรงบันดาลใจนะคะถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะต่อด้วยสีสันแห่งรสชาติไทยนะคะซึ่งจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวจากข้าวนะคะสู่รสชาติที่หายไปหรือ The Lost Taste ค่ะแล้วก็ใครที่ชอบการแสดงนะคะก็มีทั้งลิเกหมอลำนะคะลูกทุ่งหนังใหญ่นะคะโขนโนราแล้วก็การแสดงร่วมสมัยด้วยพร้อมกับมีกิจกรรมให้ลองทำจริงด้วยนะคะมีการให้ลองตอกหนังใหญ่นะคะการร้อยลูกปัดโนรานะคะการแกะสลักหนังตะลุงนะคะแล้วก็การเขียนสีหัวโขนด้วยนะคะงานนี้ใครอยากจะลองทำนะคะสามารถไปร่วมงานกันได้นอกจากนี้นะคะยังมีในโซนสายงานคราฟนะคะแล้วก็มีโซนสองมือช่างนะคะให้ลองได้ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ทำยาดมสมุนไพรนะคะจากสารไม้ไผ่เครื่องเขียนเบญจรงค์แล้วก็ระบายสีผ้าบาติกแล้วก็ยังมีในเรื่องของการทำน้ำปรุงไทยด้วยนะคะใครที่สนใจสามารถไปลองทำกันได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอประเพณีแล้วก็ความเชื่อผ่าน immersive cultural experience นะคะรวมถึงโซน10นะคะสุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่เชื่อมโยงเอาวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชนเข้าไว้ด้วยกันนะคะใครที่สนใจสามารถไปเที่ยวงานสีสันไทยได้ถึงวันที่6กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีนะคะก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมสัมผัสกับบรรยากาศนะคะสีสันของวัฒนธรรมไทยจากทุกภูมิภาคนะคะไปที่เดียวได้หลายที่เลยนะคะได้หลายวัฒนธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะคะก็ไปสัมผัสกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ละกันสำหรับข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเป็นในเรื่องของพันธบัตรออมพลัสนะคะใครที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมเงินกับภาครัฐนะคะมีข่าวดีมาฝากค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569โดยครั้งนี้นะคะเริ่มต้นลงทุนได้เพียง100บาทนะคะมี100บาทก็ลงทุนได้แล้วนางสาวลลิดาเพื่อที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรนะคะแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีนะคะแล้วก็รุ่น10ปีอันนี้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีค่ะส่วนช่องทางการซื้อนะคะมี2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือแต่ละช่องทางเนี่ยวงเงินช่องทางละ 2,000 ล้านบาทนะคะโดยช่องทางแรกเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มต้นด้วยเงินไม่มากนะคะซื้อผ่าน Wallet สบม.นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มต้นเพียง100บาทนะคะก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะโดยเปิดขายตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะคะวันที่4กันยายนไปจนถึง 15:00 น.ของวันที่15กันยายนหรือจนกว่า วงเงินจะเต็มนะคะโดยผู้ซื้อเนี่ยต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปและที่สำคัญนะคะช่องทางที่จัดสรรนะคะแบบ first come first serve นะคะก็คือใครมาก่อนได้ก่อนนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็รีบเตรียมตัวเลยนะคะในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วก็เตรียมเงินใน wallet ไว้ให้พร้อมค่ะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือ Bond Connect Platform นะคะอันนี้เป็นสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะคะโดยเปิดจองตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายนซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะผ่านผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมหรือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะช่องทางนี้นะคะก็ไม่ต้องรีบแย่งกันนะคะเพราะว่าจะใช้ระบบ Small Lot First นะคะก็คือทยอยจัดสรรรอบละ 1,000 บาทการจองก่อนหรือว่าภายหลังในช่วงเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อการจัดสรรนะคะไม่มีผลต่อลำดับในการจัดสรรแล้วก็จะทราบผลในวันที่10กันยายนใครที่สนใจก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดนะคะแล้วก็ช่องทางที่เหมาะกับตัวเองไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของระยะลงการลงทุนนะคะเพราะว่ารุ่น3ปีเนี่ยแล้วก็10ปีนะคะให้ผลตอบแทนที่ต่างกันแต่ก็หมายถึงระยะเวลาที่เราวางแผนเงินไว้แตกต่างกันด้วยนั่นเองนะคะก็ใครที่สนใจสำหรับการออมทางเลือกใหม่นะคะสำหรับพันธบัตรนะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะพรุ่งนี้ก็เปิดแล้วนะคะสำหรับแบบช่องทางแรกนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะนำมาฝากกันในช่วงข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะทักทายคุณผู้ชมกันอีกสักนิดนึงนะคะคุณอัชราปิ่นทองสวัสดีเข้ามานะคะสวัสดีนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปนะคะกับช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะสำหรับช่วงนี้ก็มีมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานค่ะไปติดตามข่าวนี้กันเลยนะคะ
4: รัดเข็มขัดประหยัดพลังงาน plus
3: ค่ะสำหรับช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานมาฝากกันเช่นเคยนะคะเริ่มที่ข่าวนี้เลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้หารือกับเอกอัครราชทูตรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานเสริมความมั่นคงและกระจายแหล่งจัดหาพลังงานของไทยค่ะเมื่อวันที่2กันยายน2569นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้การต้อนรับนายเยฟกินีโตมิขินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเพื่อหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางขยายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยและก็รัสเซียโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการกระจายแหล่งพลังงานที่หลากหลายและก็การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานค่ะเพื่อเป็นการรองรับการผันผวนของสถานการณ์พลังงานโลกในปัจจุบันด้วยค่ะโดยในโอกาสนี้นะคะฝ่ายไทยก็ได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านพลังงานโดยให้ความสำคัญกับการแสวงหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมนะคะซึ่งส่งเสริมการผลิตและก็การใช้พลังงานสะอาดด้วยรวมไปถึงพลังงานทางเลือกเช่น SMR นะคะโดยยินดีรับฟังข้อเสนอของฝ่ายรัสเซียในการจัดหาพลังงานมายังไทยในบริบทและก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกอบรมและก็การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความพร้อมนะคะในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและก็การกำกับดูแลทั้งนี้ไทยก็อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่นะคะแล้วก็ศึกษาความเหมาะสมของ SMR อย่างรอบด้านโดยทั้งสองฝ่ายก็มีการพร้อมนะคะในการที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและก็ภาคธุรกิจได้เดินหน้าหารือถึงความร่วมมือด้านพลังงานที่เป็นไปได้ผ่านกลไกความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานของไทยและรัสเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการผลักดันนะคะในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียด้วยนะคะมาติดตามในเรื่องต่อไปการที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะในเรื่องของบินค่าไฟนะคะวันนี้เราจะมาชำแหละบินค่าไฟกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากคลิปนี้เลยค่ะ
5: หากคุณไปชำแหละบินค่าไฟฟ้าของไทยมีต้นทุนอะไรบ้างกว่าจะมาเป็นไฟฟ้าให้เราใช้กันในทุกวันนี้ค่าไฟฟ้าของประเทศไทยประกอบด้วยต้นทุน4ด้านโดยมีแกนหลักคือต้นทุนการดำเนินงานทางด้านไฟฟ้าที่เรียกว่าค่าไฟฟ้าฐานต่อมาคือต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาหรือค่า FT อีกส่วนคือค่าบริการและส่วนสุดท้ายคือ VAT โดยวันนี้ NG จะพามาเจาะลึกต้นทุนแต่ละประเภท
6: ส่วนแรกคือต้นทุนค่าไฟฟ้าฐานคือต้นทุนคงที่ระยะยาวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเช่นต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าการผลิตการจัดส่งและการจำหน่ายส่วนที่2คือต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิงหรือ FT ที่จะผันแปรตามสถานการณ์ราคาตลาดโลกเช่นสถานการณ์ความไม่สงบหรือความต้องการซื้อขายในตลาดโลกณขณะนั้นส่วนที่3คือต้นทุนที่มาจากแรงงานภาคการบริการเช่นการจดหน่วยมิเตอร์การบำรุงรักษามิเตอร์การดูแลสายไฟฟ้าและหม้อแปลงและส่วนสุดท้ายคือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 7% ซึ่งคิดจากยอดรวมของทั้ง3ส่วนก่อนหน้า
7: โดยค่าไฟฟ้าจะถูกหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางพลังงาน
6: แล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเอ็นจี้จะพาไปดูกันว่าหน่วยงานไหนที่มีบทบาทในการกำกับกิจการด้านพลังงานบ้างรอติดตามได้เลย
3: เดี๋ยวมาปิดท้ายกันนะคะสำหรับช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการแอบอ้างเป็นพนักงานค่ายมือถือค่ะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะสำหรับการแอบอ้างเป็นพนักงานค่ายมือถือนะคะจะมาในรูปแบบไหนนะคะเขาบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาจะมาในลักษณะที่โทรเข้ามานะคะแล้วก็อ้างบอกว่าเป็นพนักงานนะคะค่ายมือถือแล้วจากนั้นเขาก็จะทำการโอนสายให้ตำรวจค่ะเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะพอเหยื่อเริ่มมีความแบบเริ่มเชื่อนิดนึงแล้วนะคะเขาก็จะมีการส่งเอกสารปลอมมาให้ด้วยให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ข่มขู่ว่ามีความผิดทางกฎหมายจากนั้นค่ะเขาก็จะหลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือว่าตรวจสอบความบริสุทธิ์นะคะเขาก็บอกว่าจำไว้นะคะว่าตำรวจจริงเนี่ยสิ่งที่ตำรวจจะไม่ทำเลยนะคะก็คือการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์อันนี้ตำรวจจริงเขาจะไม่ทำนะคะแล้วก็การส่งเอกสารราชการทางออนไลน์เพื่อดำเนินคดีอันนี้ก็ไม่ทำเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การให้เปิดกล้องเพื่อดำเนินคดีผ่านช่องทางดังกล่าวนะคะอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันถ้าเป็นตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดเลยนะคะก็ต้องจำไว้ถ้าเจอสายในลักษณะนี้นะคะต้องตัดสายทันทีเลยหยุดโอนหยุดให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนตัดสินใจและถ้าหากใครสงสัยว่ากำลังโดนหลอกอยู่หรือว่าเจอมิจฉาชีพในลักษณะนี้นะคะก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วน1441นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากกันในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้นะคะสำหรับครั้งต่อไปนะคะในวันที่4กันยายนนะคะวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะก็จะเป็นคิวของทางสวทอำนาจเจริญนะคะและจากนี้ไปนะคะขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการที่ผลิตโดยสวทฝางค่ะ
8: เสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
9: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย76สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพาทุกท่านมาที่จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ.2543เราจะพาทุกท่านไปรับชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
8: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านคำนามสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอึ่งในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือราษฎรดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอึ่งเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 2. ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอึ่งปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 3. ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน
1: พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพัฒนาดำเนินงานในพื้นที่7หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรต่อมาได้มีการขยายผลเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังท้องที่อำเภออื่นในท้องที่จังหวัดยโสธรเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการโดยกรมป่าไม้ 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 2. ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4. ขยายผลการดำเนินงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: สำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเครือข่ายป่าชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับราษฎรในพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนดงมัน 7 หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพ.ศ. 2547ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภายในชุมชนจึงเกิดการต่อยอดและขยายผลจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่อาทิเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าไข่มดแดงและแม่เป้งโดยนำมาแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วนาทิพย์โอท็อปชุมชนคนรักป่าส่งขายตามห้างแมคโครและร้านอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปียังได้มีการต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการหยอดเชื้อเห็ดไมโครซ่าในกล้าไม้วงยางอาทิเห็ดเพาะเห็ดระโงกเห็ดตะไคร่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยการนำสปอร์จากเห็ดดอกแก่ที่เก็บได้จากป่าชุมชนดงมันมาหยอดน้ำเชื้อลงในกล้าไม้ยางนาอายุ1เดือนเมื่อนำกล้ายางนาที่หยอดเชื้อเห็ดไปปลูกในดินประมาณ3ปีก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นบริเวณใต้ต้นยางนาซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้ขยายผลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ไปยังอำเภอข้างเคียงเช่นแปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ตำบลข้อวังอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรจำนวน200ไร่แปลงปลูกป่าคูเมืองสาธารณประโยชน์อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรจำนวน340ไร่โดยนำกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้แจกจ่ายกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดป่าให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนผู้สนใจเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งยังดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าส่งขายให้กับผู้ที่สนใจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปศึกษาโดยจะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรที่จัดขึ้นในทุกๆปีปีละ 4-5 รุ่นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานจากป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมากไปกว่านั้นยังสร้างจิตสำนึกการปลูกป่าในใจคนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากผลจากการดำเนินงานมากว่า20ปีส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีพ.ศ. 2562จากสำนักงานกพร.
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านคำน้ำสร้างและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันค่ะเราจะพาทุกท่านไปรับชมสารคดีสมเด็จพระพันปีหลวงจากพื้นป่าที่เสื่อมโทรมสู่ความร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารที่ยั่งยืนกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วง

0: สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในปากท้องและความเป็นอยู่ของประสบนิกรจึงได้พระราชทานพระราชดำริและก่อกำเนิดเป็นโครงการต่างๆอย่างมากมายเพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีและหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ชุบชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ชาวบ้านตำบลขอเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร
1: ตำบลขอเหนือเฮาเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่างศพแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำชีกับแม่น้ำยางไหลมาบรรจบกันก็เฮ็ดให้สภาพพื้นที่เนี่ยเกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกปีนะครับเฮ็ดให้ราษฎรเนี่ยเวลาที่ฤดูน้ำหลากก็จะท่วมที่หน้าของพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยดีปานใดนะครับก็อาศัยเข้าไปในป่าพื้นที่ดงบ้าน 3,600 ไร่ในการแผ่วถางแล้วก็ไปเฮ็ดให้แตงโมนะครับเฮ็ดให้ป่าของเฮานี่เกิดความเสื่อมโทรมหลังจากปี2543นะครับพระพันปีหลวงก็เสด็จมากับในหลวงรัชกาลที่10นะครับสมัยนั้นเพิ่นดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารในการเสด็จครั้งนั้นนะครับก็มีพระราชสาวนีว่าหนึ่งก็คือให้รักษาป่าดงมัน 3,600 ไร่เนี่ยให้คนอยู่กับป่าให้ได้ยางเกื้อกูลกันก็คืออาศัยการรักษาป่าเฮ็ดให้ป่าเนี่ยเจริญงอกงามแล้วก็เกิดผลผลิตจากป่ามากมายนะครับอาทิเช่นเป็นเห็ดปวกเห็ดระโงกแล้วก็พวกแมลงต่างๆรวมถึงไข่มดแดงนะครับเห็ดให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเก็บของป่าได้หลังจากที่น้ำท่วมต่อมาก็มีโครงการมากมายนะครับได้เกิดขึ้นในตำบลนะครับโดยทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาส่งเสริมก็เห็ดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลขอเหนือเฮาดีขึ้นเป็นลำดับครับ
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นเจ็ดหมู่บ้านนะครับที่รวมรอบอยู่กับโครงการอย่างนี้ขยายไปถึง15หมู่บ้านแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ชาวบ้านก็ได้มีอาชีพเสริมมีรายได้ขึ้นต่อมาก็ได้ไล่หัวขึ้นมากก็คือเป็นไล่ใดของชุมชนของเฮานี่เจ็บเฮ็ดขึ้นมานี่ผู้ลางคนก็ได้เป็นหมื่นก็มีเนี่ยครับเจ็บเนี่ยได้ดงนี่ต่อเดือนเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วเหตุมันเกิดหลายก็มีไร่ใดเห็นมากนะครับภาพรวมก็คือหนึ่งข้าเจ้าก็เข้าไปข้าเจ้าก็มีจิตสำนึกแหละครับว่าเออมาปลาดงมันนี่ได้กินเห็ดเราก็ควรรักษาซอยกันอนุรักษ์รักษาซอยกันนะครับฟื้นฟูปลาเนี่ยแหละครับเอาเห็ดอย่างเอาเห็ดซอยกันสิประมาณนี่แหละครับ
3: ตะกี้พวกแม่กันบ้านปลาขาดุงเนาะบ่มีรายได้เนาะจะพ่อเพิ่นเสด็จมาเพิ่นมาตั้งโครงการให้ก็รู้สึกว่าดีใจหลายชาวบ้านก็มีความตื่นตัวแบบว่าได้เบิ่งมองไปไกลๆเห็นหม่องอื่นนั่นนี่เขาจะเฮ็ดชาวบ้านก็ได้รู้จักว่าเฮาต้องเฮ็ดจังได๋พัฒนาไปจังได๋สิเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ร่วมกลุ่มร่วมหยังสร้างรายได้ให้ครอบครัวเจ้าของได้สิได้มีเฮามีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวค่ะก็มีเห็ดโคนแล้วก็เห็ดเพาะแล้วก็ไข่มดแดงค่ะตอนนี้เฮาก็ขายทางเพจทางออนไลน์แล้วก็ทางร้านอาหารค่ะปีก่อนก็มีส่งนอกส่งหยังนํามีสิไปจีนไปอเมริกาพวกเห็ดพวกไข่มดแดงเฮานี่ค่ะแม่ก็ได้ยินข่าวแม่ก็รู้สึกเสียใจนะก็อยากให้ประชาชนคนไทยไว้ทุกข์ให้กับพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านสู่สุคติสวงสวรรค์สั้นป้าพ่อแม่ก็อยู่นี่ก็พากันเสียใจหลายเพิ่นเคยมาเสด็จมาเนาะตะกี้ก็เพิ่นละมาที่แรกพวกแม่จังมีมื้อนี้แม่ก็สิสนองเงินโครงการเพิ่นไว้ตลอดไปจนว่าชีวิตแม่จะหาใหม่ขึ้นแล้วส่งต่อมือให้ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆ
4: าจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหนึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรพระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือเรื่องปากท้องและพัฒนาพื้นที่รอบหนองอึ่งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดเพื่อส่งเสริมการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของป่าชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลเราจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรนะครับได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแปรรูปผลิตผลจากป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงนะครับโดยแปรรูปเป็นขวดแก้วกระป๋องในนามเครื่องหมายการค้าตาวนาทิพย์นะครับถ้าเป็นเห็ดโคนก็จะมาจากป่าชุมชนดงมัน 100% นะครับไข่มดแดงก็จากป่าดงมันชุมชนดงมันแล้วก็เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะครับในส่วนของเห็ดเพาะก็เป็นเครือข่ายป่าชุมชนโดยในโครงการส่วนหนึ่งก็โดยรอบโครงการส่วนหนึ่งครับในการดำเนินงานของสหกรณ์ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตของป่าวันนี้นะครับเป็นการผลิตเห็ดโคนในน้ำเกลือนะครับโดยมีการนำเห็ดโคนจากป่าชุมชนดงมันซึ่งมีปีละประมาณ 5-6 ตันครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือในขวดแก้วในกระป๋องนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งนี้มีแผนการผลิตของป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงกระป๋องและขวดแก้วในปีละประมาณ 2-3 ล้านบาทนะครับซึ่งมีการวางจำหน่ายในห้างแมคโครโดยเฉพาะในสาขาในพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับในราคาก็จะจำหน่ายทั้งขายส่งขายปลีกนะครับก็ถ้าปัจจุบันเห็ดโคนถ้าขายปลีกก็อยู่ที่ประมาณขวดละ300บาทถ้าเป็นกระป๋องก็กระป๋องละ180บาทนะครับในการจำหน่ายเป็นตัวแทนในส่วนหนึ่งก็จำหน่ายผ่านเพจ Facebook ของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในการส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าวนี่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่นะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซากในท้องที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับในการผลิตเห็ดโคนก็จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งก็จะมีการออกเห็ดโคนหลายชนิดครับตั้งแต่เห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนตาบเห็ดโคนแดงก็เห็ดโคนจิกครับครับผมในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มที่รวมกันจะรวมกันในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรนะครับก็จะมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการก็จะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการขายวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรมสองก็คือค่าแรงในการผลิตเนี่ยต่อชิ้นนะครับก็จะกำหนดอย่างไข่มดแดงหรือว่าเห็ดโคนกระป๋องเนี่ยก็จะกำหนดค่าแรงต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับถ้าเป็นขวดแก้วก็อยู่ที่20บาทนะครับในส่วนหลังจากที่มีการจำหน่ายไปแล้วมีผลกำไรโดยการตรวจสอบบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีนี่ก็จะมีการนำมาจัดสรรเฉลี่ยให้กับสมาชิกผู้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในการเมืองผลิตอีกส่วนหนึ่งครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ69คนครับครับผมก็ฝากถึงประชาชนผู้สนใจนะครับในการขอความร่วมมือนะครับในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ดูแลรักษาป่าและก็เป็นเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เวรหนองเอ๋อเนื่องมาจากพรมดินะครับหรือว่าเกษตรกรเครือข่ายป่าชุมชนอื่นสนใจที่จะนำวัตถุดิบมาขายให้กับสหกรณ์หนองอึ่งก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันครับ
4: และนี่คือเรื่องราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลคอเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น. ต้องผ่านจุดคัดกรองและผ่านการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรนางวรรณชนะบุญปกดาโรจน์วันนี้ดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพร้อมทีมงานสวทยโสธรขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย76สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุล

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพ

0: ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนขยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและโรงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
2: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ชุดใหญ่ที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะประชุมนัดแรกเพื่อเร่งวางระบบกำกับดูแลและจัดระเบียบ Data Center ทั้งระบบครอบคลุมทั้งปัญหาเสียงน้ำเสียความร้อนและกลิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter เสริมทักษะหนีซ่อนสู้สร้างทักษะความพร้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3: พันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์พร้อมกระบวนการตัดสินใจและนำมาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์และฝึกแนวทางการรับมือในสถานศึกษาพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายการหาที่กำบังและการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาท

0: มิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
3: เป็นอะไรล่ะพี
2: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
3: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
4: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
7: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
10: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
9: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
10: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
11: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

นะกับบทเพลงสนุกสนานนะครับมอบให้ท่านได้ฟังกับบทเพลงเท้าไฟทัดนาตะโกดทุ่งนะเป็นบทเพลงสนุกสนานให้ทุกท่านได้ลุกมาเต้นมารำกับบทเพลงกับรายการของเรานะครับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมอีกหนึ่งบทเพลงนะครับบทเพลงคางคกร่าเริง

0: ท้องแล้วมันสบายใจดีได้ฟังเพลงสนุกสนานนะครับสองบทเพลง อาศัยร่วมรายการนะครับนะจากทางบ้านเมื่อกี้กับหลังไมค์กันมาสองสายนะครับขอเพลงแบบเร็ว The Black Superman สวงสันติจากคุณพี่มาทำสำรันใจและบัวลอยจากทางหนุ่มแคนดงรับสายนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณลิขิตชัยเพิ่งถึงมาเมื่อกี้ไปก็เหมารถไปแถลงโทนครับ
0: เหมารถไปแถลงโทนแถลงโทนเพลงที่ขอเพลงที่ขอห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: ฮะ
1: เพลงอะไรห้าโมงเย็นแหละครับ
0: เพลงอะไรนะที่ขอมานะ
1: สาวกำลังสาวใหญ่กำลังคือลงคาน
0: อ๋อสาวสีลงคานคิดว่าจะเปลี่ยนเพลงเอาเพลงเดิมใช่ไหม
1: เปลี่ยนแล้วครับเพลงนี้แหละ
0: โอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวค่อยๆ
1: คร
0: ับ
1: สาวจมูกพิเศษนะครับ
0: ครับผมได้ได้ได
1: ้ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับรายการนำบทเพลงแนววัยรุ่นสตริงสมัยผมเป็นหนุ่มๆเหมือนกันนูโบคังคกขึ้นคังคกร่าเริงนะครับแล้วก็บทเพลงเท้าไฟทัดนั่นตะโกนพุ่งแม่พูดผิดพูดถูกเก๋แล้วเป็นงี้แหละต่ออีกสักเพลงนึงนะ The Black Superman กับบัวลอยสองบทเพลงไปเลยเนาะยังไงเดี๋ยวเพลงที่ขอเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะจัดให้ตามลำดับไปกันแล้วกันนะครับนะ The Black Superman มาหรือยังสวงสันตินะครับ

ดำก็ดูดีนะครับนะ The Black Superman ต่อด้วยบัวลอยนะก็แนะนำมาจากหนุ่มแคนดงบทเพลงเร็วสักนิดหนึ่งนะครับปรับจังหวะขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นรายการเพลงที่แนะนำเข้าสู่เมื่อวานนี้นะยังค้างอยู่เนาะ

0: บัวลอยผ่านกันไปนะครับนะผู้ใดได้ทานแล้วก็คงจะหวานฉ่ำนะกับบทเพลงนี้เนี่ยนำมาจากหนุ่มเคนดงกับบทเพลงของคาราบาวนะครับเนาะนะบทเพลงที่ค้างไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะทยอยเปิดกันไปส่วนก่อนต้นรายการสักครู่นี้ผมก็เปิดตามอารมณ์ผมนี่แหละเนาะ เดี๋ยวต่อไปจะไม่ได้เปิดเลยเนาะนะครับกับรายการก็คงจะอยู่กันประมาณถึงสิ้นเดือนนี้ก็แล้วกันนะนะหลังจากนั้นก็ต้องดูทีท่าท่าทีว่าทีท่าท่าทีว่ารายการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนะกับรายการ 100.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับบทเพลงต่อไปนะครับสาวใหญ่สีลงข้านว่างั้นนะจากหนุ่มพวกเขาหนุ่มสำเริงฝากไปถึงหลานยาโมเป็นพิเศษว่างั้นนะส่วนหลานยาโมก็บอกว่าฮักอ้ายคนเดียวนะหลานยาโมแนะนำกับสุริการฝากไปถึงทางหนุ่มโคเขาเป็นพิเศษเช่นกันนะครับรับสายก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปเพลงสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณฤทธิชัยคบประโคน
0: ครับถ้าอย่างน่า
1: เ
0: ดี๋ยวน้อง
1: เราจะรีบไปนะ
0: โอ้จะรีบไปเลย
1: เพลงมัน65เนี่ยตาไม่ทันหน่อยนั่งฟังนั่งฟังไปไปมา
0: วิ่งเอาวิ่งเอา
1: ซุปเปอร์แมน
0: เดอะเล็กซุปเปอร์แมนน่ะเพลงสวงสันติเน
1: า
0: ะ
1: เออใช่ใช่แต่ก่อนผมชอบขนาดเลยตอนสมัยผม
0: เป็นวัยรุ่น
1: คุณแม่ยังสาวอ่ะพูดง่าย
0: อ๋อคุณแม่ยังสาว
1: ใช
0: ่เรายังเด็ก
1: แม่คุณพ่อตอนสมัยคุณพ่อคุณแม่เพราะว่า
0: คุณแม่ยังสาวเรายังรุ่น
1: ใช่เพราะว่าตอนสมัยนั้นคุณพ่อแกมีเครื่องไฟอ่ะ
0: อ๋อเครื่องไฟ
1: ไอ้เครื่องกันเชียงอโลน่ะรู้จักไหมนั่นเคยไปทานอีกแล้ว
0: เชียงอโลพระอาลัมพงทรโคงหน่อยนะ
1: ใช่โอ้ยมันสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเดอะแบล็กซุปเปอร์แมนตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
0: โอ้มาเพลงนี้นะครับเพลงแต่ก่อนเขาเต้นหน้าจอหนังใช่ไหมเนี่ยเพลงเนี้ย
1: ใช่โอ้ดัง
0: ดังแต่ก่อนเพลงนี้ดังมันเรียกว่าสเต็ปไม่ค่อยจะเร็วมากนักแต่เป็นจังหวะที่เรียกว่าพอได้พอได้
1: ใช่
0: นั่นแหละออกแล้วไม่มีพลาดว่างั้น
1: สงสัยพี่ฤทธิชัยเกิดไม่ทันหรอก
0: ก็คงจะทันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้รู
1: ้
0: ยังไม่มีวิทยุฟังว่างั้น
1: ไม่ทับเกิดมาทันไอ้ทันไอ้เครื่องไฟกันเชียงยาลูนั่นเลย
0: อ๋ออืมคงไม่ทันคงไม่ทัน
1: นะนั่นแหละผมทันเพราะว่าพ่อผมในหมู่บ้านนี่โอ
0: ้
1: ไม่ได้หรอก
0: มีเครื่องเดียว
1: ใช
0: ่อ๋อครับ
1: ถ้าได้ยินเสียงทึบตรงนี้เมื่อไร
0: โอ้เปิดแล้วเสียงกำลังจะมาพาให้สนุกสนานว่างั้น
1: ไม่ใช่แล้วเพราะว่าที่บ้านเนี่ยที่ว่าทึบเนี่ยเพราะว่าอะไรแต่ก่อนเนี่ยคนมันติดมวยเยอะเลยที
0: ่
1: บ
0: ้
1: านเรามันมีทีวีขาวดำไงมันต้องปั่นไฟแล้วก็เอาไอ้ทึบนี่มาเปิดทีวีใช่ไหมคนก็แห่กันมุงกันมาดู
0: ในหมู่บ้าน
1: มวย
0: ในหมู่บ้านมีเครื่องเดียวว่างั้น
1: ใช่ในหมู่บ้าน
0: ต้องมาดูกันนั่นแหละคือชีวิตสมัยแต่ก่อนโน้นเนาะทีวีขาวดำนี่
1: เนี่ยๆถ้าเล่าชีวิตสมัยแต่ก่อนนี
0: ่เดี๋ยวนี้สีเยอะแยะมากมายแต่ก่อนขาวดำ
1: อะไรต่ออะไร
0: นะโอเคครับผมเจริญคนตัดไฟนะโทรทัศน์ไปเดิมมูลค่าเจริญหมื่นขาวดำนี่เป็ดเข้าพันสีนี่หลายหมื่น
1: ฮะลือบริษัทใหญ่ท่า
0: ครับ
1: อยู่อีกไม่กี่วันสิ้นเดือนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปไหนสิ
0: อ๋อรีบร้อนจะไปดูนาดูไร่ก่อนไม่ได้มีน้ำมีท่าจะได้ฝน
1: มันไม่มีคารถไปไหนหรอกพวกนี้นะ
0: อ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงก่อน
1: ครับเดี๋ยวมึงจะอะไรเดี๋ยวขอเพลงหน่อยว่ะ
0: เออเพลงอะไรล่ะ
1: เดี๋ยวอ่ะรอทั้งปีเมื่อกี้เร็วไปหน่อย
0: รอทั้งปี
1: ตามไม่ทันเอาไว้รอทั้งปี
0: ได้
1: ของไอ้นั่นน่ะโบราณเหมือนกันเลยนี่ของเทอุเทน
0: เทเนาะ
1: ของเทวเทียนพรหมิน
0: ครับผมนะถ้าไม่ทันวันนี้ก็พรุ่งนี้เด้อครับ
1: เอาสดับไปเรื่อยๆเลย
0: ครับผม
1: โอเคขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณหนุ่มกับเชิงสาวใหญ่สีลงคานนะครับแนะนำมาจากหนุ่มโคขาวหนุ่มสำเริงเจ้าสำราญนะครับแล้วก็เพลงฮักอ้ายคนเดียวนะครับของเมื่อวานนี้จากหลานยาโมนะมอบทุกสิ่งทุกสายฝากไปถึงหนุ่มโคขาวนะ

0: นะถ้าบอกมีแฟนให้บอกน้องจงรีบบอกว่างั้นนะไม่ต้องมาหลอกมาลวงให้น้องเปลืองน้ำตา นะครับบทเพลงฮักอ้ายคนเดียวนะครับนะก็เป็นบทเพลงที่แนะนำมาจากทางหลานยาโมมอบทุกเสียงทุกสายถึงหนุ่มโคกเขาเป็นพิเศษกันละกันนะครับความรักไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันนะครับเสมอไปว่างั้นนะแต่อาจเป็นใครก็ได้นะที่คุยด้วยแล้วสบายใจและไม่ทำให้เสียใจก็พอว่างั้นนะเพลงว่าจะเปิดต่อไปคอนเรียกเพลงอะไรนะคนจริงใจย่อรักสลักใจนะครับรับสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีเด
1: ้
0: อทายอย่างนะเออนางต้นคนงามโอ้นี่ก็มุมรอ
1: เคยกัน หน้า
0: อีเคยนะเคยตอนยุบๆนะยิดๆ
1: อ
0: ่
1: ะเต้นคอเพลงดีกว่า
0: บาดเพลงซะเลย
1: เสียเวลาเนาะ
0: เออหนูให้บรรทาแต่วันนี้ไม่ได้ฟังก็พรุ่งนี้เด้อครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: รอต่อไปว่างั้น
1: ปริญญาไก่ตีนะคะ
0: ฮะ
1: ปริญญาไก่ตี
0: ปริญญาไก
1: ่ตี
0: ไก่ปี
1: ตีนะคะไก
0: ่ไก่ตีโอ้ปริญญาไก่ตีตีไก่นี่นะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: โอ้โอ้จบปริญญาตีไก่ว่างั้น
1: จบปริญญา
0: ไป
1: เลยไปเลี้ยงไก่ดีกว่า
0: อันนี้แบบ AI หรือแบบอะไร
1: ไม่ใช่ AI ธรรมดานี่แหละ
0: ผู้ชาย
1: เม็กอภิสิทธิ์นะคะ
0: ผู้ชายร้องเนาะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคได้ได้ได้
1: อภิเษกทุกสายก็แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ทุกเสียงทุกสายให้เมืองโพเป็นพิเศษว่างั้น
1: โอ้ยเจ้คุณอาเมืองโพว่าจะเ
0: กิดเคยมุกเคยเคยมุกเคยเคยหนึ่งโทรศัพท์กี่ทรงรูปโอ้ยมือ
1: รอจะนับ
0: โอ้รอเลยกี่รอมาเต้นให้กันกินเจ้าคารุมกี่ท่านกระมุงกี่เจริญ
1: อภิเษกทุกสายด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ด้วย
0: โอ้ยขอบคุณครับ
1: บังนุ่มโคกเขาฟังเด้อ
0: ครับ
1: ปัดเลยหน้าคือพูดมโนในเอง
0: กี่โมตะเรื่อยเนี่ยกี่โมปั๊บปั๊บปั๊บไปทุกบัดกี่โมโนอยู่เต้
1: 102เนี่ยแต่คนเขา102นะคะ
0: 102เอาเข้าไป102
1: นั่นแหละไปอยู่นู่นแหละเคยหายเงียบไม่รู้ไปทางไหน
0: อ๋อสงสัยหาคลื่นไม่เจอเอามาคลื่น 101.75 ดีกว่าเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: รักทั้งหมดด้วยทั้งคลื่นนั่นแหละ
0: นะ
1: อ
0: ่
1: ะพี่ผู้ชายแล้วกันน้องให้พี่ช่วยนะคะ
0: ครับผมครับขอบคุณครับผมคลื่นถึงไหนใจถึงนั่นนะครับกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมอีก2บทเพลงคนจริงใจกับบทเพลงน้ำเย็นแก้วนั้นนะครับนะคนจริงใจจากข้าวหอมเวราชน้ำเย็นแก้วไหนแก้วไหนก็ไม่รู้เนาะสารมานรัสสีมานะครับแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับ

0: น้องน้ำทิพย์คุยคุยทางอากาศไหมสดไหมสวัสดีน้องน้ำทิพย์ตอนนี้ออนเอหน้าไม
1: ค์สวัสดีทุกคนค่ะ
0: สวัสดีน้องน้ำทิพย์ไปเรียนที่ขอนแก่นเนาะ
1: ค่ะ
0: สบายดีทั้งเด็กดื้อ
1: ค่ะ
0: บอกเพื่อนเพื่อนแฟนเพลงพี่พี่ป้าป้าไปซะเลยขอบคุณน้องน้ำทิพย์ด้วยเนาะโทรร่วมรายการกันสักครู่นี้นะซึ่งก็ไปเรียนเพิ่มเติมกับการนวดเนาะนะก็บอกว่าจบอะไรก็มานวดให้พี่พี่ชาวสวทด้วยกันแล้วกันนะบอกว่ามีอู้ตั้ง90กว่าท่าโอ้นวดทุกท่าได้ไหม นะครับขอบคุณนะครับนะทุกๆรายการทุกๆคนนะครับที่เป็นแฟนเพลงรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้โทรมาน้องเด็กดื้อนะครับน้องน้ำทิพย์น้องต้นคนงามแมงมุดกาบเชิงข้อหอมวิราชนะครับแล้วก็เพื่อนพี่มัทสรัญใจนะครับนะใครล่ะหนุ่มโคกเขาแล้วก็หลานยาโมนะครับทางไหนเนาะจดไว้ตรงไหนเนี่ยหนุ่มแคนดงหนุ่มแคนดงเนาะนะครับนะทุกเสียงทุกสายเนาะที่ฟังรายการนี้อยู่กับรายการเหลือเวลาอีกประมาณสัก6นาทีทิ้งท้ายบทเพลงจากหนุ่มเมืองโพอวยพรลานะครับนี่แนะนำมาจากทางหนุ่มเมืองโพรับสายแป๊บหนึ่งก่อนสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ตีน
0: สวัสดีครับอนามัยเด็กดื้อเด็กดื้อโทรมาแล้วนะครับ
2: น้ำทิพย์ตังหมด
0: โอ้ตังหมดโอ้ยทำยังไงจะมีตังเนาะเนี่ย อ้าวใครเป็นแฟนคลับแฟนเพลงช่วยโอนให้หน่อยเติมให้หน่อยครับผม
2: ความคิดถึงแม่บรรเทาด้วยยายน้องน้ำโมด้วยครับ
0: ครับผม
2: แล้วพี่ต้นหอมด้วยแล้วเพื่อนแคนดงด้วยครับหนุ่มแคนดง
0: ครับหนุ่มแคนดงเนาะ
2: พี่ขาวสุดหล่อพี่ขาวผ่องด้วยครับ
0: ขาวผ่องประโคนชัยครับ
2: เพลงที่ขอไว้ครับคิดถึง
0: ใครคิดถึงใจจะขาดเนาะฝากไปถึงสาวชุมทองเป็นพิเศษใช่ไหมนี่น้องเล็บที่ขอเพลงคิดฮอตทุกคนมาโอเคเลยที่จดไว้แล้วเนาะครับ
2: พี่ครับคุยไหม
0: ครับเวลาใกล้หมดละ
3: สวัสดีครับพี่จ
0: ีนสวัสดีครับน้องดาวโอเคสบายดีตามอัตภาพ
3: ไปคิดถึงพี่จีนด้วยค่ะ
0: คิดถึงทุกคนนั่นแหละที่ไปเรียนน่ะนะเป็นยังไงมั่งเหนื่อยไม่เรียนน่ะนะ
3: ไม่เหนื่อยค่ะการเรียนไม่เหนื่อย
0: อ๋อคิดว่าจะเหนื่อยขี้เกียจเรียน
3: ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อย
0: อยากโดดเรียนว่างั้น
3: โดดไม่ได้หยุดนะคะย้อนที่ครูบอกใหญ่เลยให้เราก็บโกยความรู้เอาไว้เยอะๆ
0: เอาความรู้เยอะๆกอบโกย
3: ฟังเพลงด้วยนะคะ
0: ครับผมเพลงอะไรนะ
3: เพลงสาริกาเอ้ยไม่ใช่สาริสารอรักขอนแก่นเนี่ยนะ
0: สาริการอรัก
3: ไม่ใช่สาวอีสานรอรัก
0: สาวอีสานรอรักอ๋อสาวอีสาน
3: รอรักที่อยู่ขอนแก่นก็ต้องว่าสาวอีสานค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อโอเคเลยเป็นสาวขอนแก่นไปเรียบร้อยแล้วเนาะ
3: แต่ได้คุณแม่บรรเทานะคะแล้วก็คุณย่าไอ้คุณยายหนองน้ำโมด้วยนะคะ
0: ครับ
3: ให้น
0: ้
3: องสาวคนสวยนะคะ
0: ครับ
3: สาวชุมค่ะแล้วก็แคนดงด้วยนะ
0: ครับผม
3: ลูกค้าผมด้วยค่ะทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการพี่นะคะ
0: ครับผมครับขอบคุณครับผมครับ
3: นั่นได้ค่ะเห็นพี่ว่าจะเกษียณอายุแล้วเหรอ
0: ครับผมสิ้นกันยานี่แหละครับนะ
3: ไม่ได้ไปอวยพรเลยเน
0: า
3: ะ
0: โอ้ไม่เป็นไรอวยพรผ่านอากาศนี่ก็ได้แล้ว
3: อวยพรให้พี่จินสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ครับขอบคุณครับผมครับ
3: ที่ให้มีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมานะคะ
0: โอ้โอเคเลยถ้าโอนให้ว่างั้น
3: ให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองมาเดี๋ยวโอนไปมีแต่เงินแต่ของพี่จินไปแล้ว
0: โอเคโอเคครับผม
3: ช่วงนี้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมท้ายรายการนะครับกับบทเพลงและอวยพรลานะครับนะจังหนุ่มเมืองโพแนะนำกับสุริการสวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: พิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีด

0: เซ็นเตอร์ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดท่านนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
2: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลัก

0: ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนตาม THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนงานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้บริการกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับทั่วถึง
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
0: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือก.จังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
3: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
2: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1-3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุพิพาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
5: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
4: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
6: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
7: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนนะจังหวัดตากสบขอบพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนัก นะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองมาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภาแสนตุ้มรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
12: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 53 เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
12: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันที่ห้องส่งครับหาหน้าตาไปหลายวันนะครับก็มาทั้งเสียงตอนนี้มาทั้งตัวแล้วครับนะหน้าตานะครับให้ได้เจอกันนะครับแวดวงเวลาวันนี้มาพร้อมกับสายฝนครับโอ้โหตกกระหน่ำเลยทีเดียวตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุในวันนี้นะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับคุณสายชนนิสังนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครติดตามฟุตบอลนะครับยู20นะก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับนะส่วนคุณฟังหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางนะครับในช่วงของฝนตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีวัดวงกีฬาแล้วก็มีรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำคุณผู้ฟังสู่หมุดหมายปลายทางเนี่ยอย่างสวัสดิภาพนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึงหมุดหมายจนถึงเป้าหมายจนถึงเส้นทางนะที่ไปถึงมันจะเป็นที่พักที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอเชียนเกมนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันและกลางเดือนนี้แหละกันยายนนะครับแบรนด์สำคัญนะครับที่เปิดคอลเลกชันนะครับให้คนไทยนะได้ร่วมกันนะส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก็คือแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษครับเชียร์ทีมไทยตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับคอลเลกชันประกอบด้วยหมวกแก๊ปนะครับเชียร์หมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็ผ้าดอนกอยนะครับผูกหางราคา 2,900 บาทนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ไทยเชียร์ทีมไทยนะครับขออภัยนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทนะครับและเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทนะครับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแฟนกีฬาที่อยากจะใส่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับนะฮะประกาศนะเป็นทางการนะครับแบรนด์นะครับที่วันที่11กันยายนนะครับตั้งแต่12 นาฬิกาเป็นต้นไปที่ร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามภารกรนะครับ ขอไปนะโซนเซาโซนนะครับนะโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสำหรับศูนย์นักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะลงแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569นะครับคุณฟังครับกระแสวอลเลย์บอลนะครับยังคึกคักยังสร้างความปลื้มปิตินะครับนะสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะแฟนคลับของเราหลายๆท่านก็เฝ้าติดตามนะครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับไปไหนกันบ้างนะครับไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของโครงการส่งเสริมกีฬานะครับโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ลุยโอลิมปิกเกม2028นะครับวันนี้เวลา16 นาฬิกานะครับที่โมโนสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีนะฮะเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอนอนงปิยนาถวัชรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้พลอากาศเอกปรัชญาพรมบุรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยนาถวัชรพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอลลี่กระเป๋าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4และสร้างปรากฏการณ์นะครับบริษัทคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจากชัยชนะนะครับจากชัยชนะดังกล่าวสร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างดีซึ่งผู้ที่ได้รับแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานต่างปราบปลื้มและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชมีกำหนดเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับโครงการส่งเสริมกีฬาขอเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติและสตาฟโค้ชทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับส่วนในช่วงเช้านะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าแชมป์เอเชียและสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดทำเนียบรัฐบาลแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและความกับความสำเร็จนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อวยพรในการเดินทางไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังหยอดบุ๊กด้วยว่าวันที่คว้าแชมป์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ให้บรรยากาศไปในทางที่ดีทั้งบนท้องตลาดนะในร้านอาหารในโซเชียลมีเดียและกระแสขอบคุณมากเพราะในช่วงนั้นไม่มีใครนะไม่มีใครตำหนิรัฐบาลเลยสักคนเดียวนะจะเรียกก็ได้เสียงหัวเราะกับทั้งงานเลยนะครับนอกจากนั้นด้านของนายกรัฐมนตรีนะก็ลองเล่นวอลเลย์บอลนะฮะจังหวะเซตบ้างอันเดอร์บ้างนะกับด้านของกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็พรพันธ์ก็บอกว่านายกเนี่ยมีเซนส์บอลมีเซนส์เรื่องของกีฬานะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานมอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน14,760,000 บาทให้เป็นรางวัลแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยนักกีฬาทั้ง14คนได้เงินรางวัลคนละ600,000 บาทนะครับ600,000 บาทแล้วเข้าไปพร้อมเลยนะฮะหลังจากที่โอนเข้าปั๊บนี่นะฮะเอามือถือของแต่ละนักกีฬาแต่ละท่านนะก็มีเด้งเลยฮะ SMS เด้งมาว่าเงินเข้าแล้วก็ยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางต่อนะครับสำหรับไปแข่งขันรายการเตรียมตัวแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันก็เราก็รอส่งแรงเชียร์กำลังใจให้กับทีมทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็กำลังลงแข่งขันในเวลานี้นะฮะในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับในการแข่งขันมาไม่แน่ใจว่าที่ชลบุรีนะสนามที่ชลบุรีชลบุรีสเตเดียมเนี่ยนะฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเรานะตกไม่ตกนะครับกองเชียร์ก็เต็มสนามนักกีฬาก็เต็มสนามนะครับเสม็ดผู้เล่นของเราในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับมีทางด้านของภูมิรับฉีสิริบุญญากุลนะผู้รักษาประตูมีวิชันอินอารามมีสุรชัยบุญชารีมีจรพงษ์ช่ำสกุลเนี่ยนะครับมีดนุพลบุปผามีเสวกรพลสันมีพิชญาคงศรีมีณัฐกรรัตนสุวรรณมีจักรพลอุปการะนะครับมีศิวาพิกุลหอมแล้วก็มีทางด้านของปวริศบุญมาเลิศนะครับจะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับรอเชียร์กันนะครับน่าจะคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วล่ะผลสกอร์เป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางนะครับหรือว่าทาง True Vision Now นะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการ Slam US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2หรือ64คนสุดท้ายนะครับตามรายงานในท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะครับรวงข้าวลันนาธรฤดีนะครับนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับที่72ของโลกเจองานหนักครับเจอกับลินดานอสโกวามืออันดับที่6ของโลกนะจากเช็กเกียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันปี2026นะครับแม้ว่าช่วงแรกต้นเกมนะครับลันนาจะพยายามสู้ได้อย่างสูสีครับแต่ว่าไปมาก็ซาดต้านทานความแข็งแกร่งระดับแชมป์วิมเบิลดันนะแกรนด์สแลมนะทางด้านของลินดานอสโควานะก็เขาเป็นแชมป์แกรนด์สแลมฟอร์มยังแรงอยู่นะแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ4-6แล้วก็2-6นะครับก็ทำให้ลันนาก็ยุติเส้นทางของ US Open นะครับในรอบที่2นะครับรับเงินกันในการแข่งรายการนี้นะครับ6,400,000 บาทนะครับนะฮะโอ้โหนี่เข้าสู่รอบ2แกรนด์สแลมได้เงินรางวัลสูงนะครับ6,400,000 บาทนะครับส่วนเทนนิส ีกคนนึงไหมมัญชยาสว่างแก้วนะครับก็ลงแข่งขันในฐานะมือ94ของโลกนะครับลงแข่งขันในรอบ2เจอกับแลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวางอันดับที่31จากแคนาดาแล้วก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021นะครับนี่ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะเซตแรกสูสีเจอเบรกไป1เกมนะฮะเจอเบรกเข้าไปแล้วก็แพ้ไปนะ4-6พอในเซตที่2เขาพยายามสู้นะเจอเบรกไป3เบรกนะก็แพ้ไป1-6นะครับก็ทำให้ไหมมัญชยาสว่างแก้วนะครับแพ้เฟอร์นันเดสไปนะครับ0-2เซตนะครับคือผมดูแล้วมีการตีเสียเองเยอะด้วยนะมัญชยาอาจจะเกรงไปด้วยนะตีเสียไปก็40กว่าครั้งนะครับนะก็แพ้ไปนะครับไหมมัญชยาก็ได้เงินรางวัลไปก็เกือบ6,400,000นั่นแหละนะเท่ากับเงินของลันนาเลยนะครับได้เงินรางวัลก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็ 190,000 ดอลลาร์นะคิดเป็นเงินไทยก็6,400,000บาทโดยประมาณนะครับทั้ง2คนทั้งไหมทั้งลันนาจะได้เงินนอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนอันดับโลกอีกนะเพิ่มเติมอีกประมาณ65-70คะแนนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะที่จีนนะฮะการแข่งแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะนักกีฬาไทยก็ไปแข่งขันกันด้วยผ่านไหมนะก็มีใครบ้างลงแข่งขันมีสุภนิดาเกตทองนะครับลงแข่งขันกับทางด้านของมีสุภนิดาเจอกับใครเจอกับทางด้านของคู่ของซิวเปียนเสียปินเซียนนะจากชุดไทยปีนะครับก็พยายามสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วก็โอ้กว่าชนะในเกมแรกได้นะครับ29-27นะฮะโอ้โหเล่นกันยาวเลยนะในเกมแรกนะครับรายการใหญ่นะรายการนี้เงินรางวัลกว่าตั้ง41ล้านบาทเป็นเงินไทยนะที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะครับก็เกมแรกชนะกันยาวเล่นกันเกมยาวเลยนะฮะเรลลี่พอยต์อ่ะ29-27อ่ะนะครับสุดท้ายในเกมที่2ก็มาชนะทางด้านของคู่ต่อสู้นะฮะทางด้านของซิลปินเซียนไปนะครับ21-15 2เกมรวดนะครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะจะไปเจอกับมือเก๋ามือต้นของโลกอย่างอากาเนะยามากุชิโอ้โหงานหนักจริงๆงานหนักจริงๆนะก็รอเชียร์แหละนะครับส่วนคู่ผสมรอบ2ครับโอโมพักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะคู่มือ14ของโลกเจอกับเผิงหยางเจ๋อกับหงดงปิงนะคู่มือ1ของโลกนะครับนะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าไปมาก็แพ้ไปนะครับทางด้านของโอโมกับปอป้อเจอกับนักแบดนะจากจีนนะก็เขาตัวเก๋าล่ะนะเผิงหยางเจ๋อก็หงดงปิงเนี่ยมือ1ของโลกแล้วแพ้ไป1-2เกมมาตกรอบนะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะแจ้งข่าวมานะครับบอกว่าทางด้านของรวงข้าวยังมีลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอแจ้งให้ทราบนะครับเหมือนจะคู่กับทางด้านของจับคู่กับชิบาฮาระนะจากญี่ปุ่นลงแข่งขันหญิงคู่ด้วยนะก็ได้ลุ้นนะครับมีคู่อื่นด้วยไหมนะฮะของมีอุนอันนากับมูนานะเจอญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันนะฮะชนะมาสเตอร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีวิลกรุตวิทิสารนะเจอกับมือท็อปนะซึ่งสูสีกับเราเลยนะก็คืออันทอนเซ่นนะครับรอเชียร์เลยทีเดียวนะครับนะสุภนิดาเกตทองจากอากาเนยามากูชินะครับแล้วก็มีใครอีกนะแข่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนานะเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับฮิโรตะกับอายาโกะนะวิวกรุ๊ปวิทิสารพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราก็17:00 นเจอแอนเดรียสอันทอนเซ่นโอ้โหนี่มือสูงมาเจอกันเองเลยอ่ะนะได้เชียร์รายการ China Master 2026นะครับนะที่ประเทศจีนนะครับนะผลการแข่งขันเดี๋ยวก็รอเชียร์นะรอเชียร์แล้วก็เอาผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในรายการแวดวงกีฬานะครับสำหรับการแข่งขันนะวิวชนะใครวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิวก็ชนะด้วยนะวิวชนะทางด้านของลูกวางซูนะลูกวางซูนะครับจากจีนไป21-17แล้วก็21-12นะฮะจะไปเจอกับอันทอนเซ่นนะครับนะคือพลิกไปพลิกมาคู่ของวิวนะจากตามหลังแล้วมาแซงชนะประมาณนี้นะครับคือรายการนี้เนี่ยมีขออนุญาตดูคู่ของเมรัชนกหน่อยนะฮะเมรัชนกนี่แพ้ดาวรุ่งจากบังการีครับพี่เมฮะ แพ้ทางด้านของคาโยยาน่านาบานโตว่านะครับ0ต่อ2เกมนะฮะ20 22แล้วก็17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะพี่เมย์นะนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันลีนิงชัยนามาสเตอร์2026นะครับเวอร์ทัวร์ซูเปอร์750นะครับจากแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับนะไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกอล์ฟรายการนี้นะกอล์ฟรายการที่แข่งขันกันที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับการแข่งขันกอล์ฟโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจากการขันสิงSAT ปราจีนบุรี Lady Championship เงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายน 2569 นะครับซึ่งรายการนี้นะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสนับสนุนนะครับรวมถึงสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็3วัน54หลุมนะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมในผ่านมาถึงรอบนี้นะก็หญิง50นะนักกอล์ฟอาชีพนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับก็อีก13คนนะฮะเงินรางวัลประจำสนามนะก็เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับก็ผลการแข่งในวันที่2ผู้นำเนี่ยเป็นคนเดิมนะฮะโปรออนอชิรยาสีวงนะอดีตนักกอล์ฟทีมชาติแล้วก็มือสมัครเล่นโลกอันดับที่21เจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2026นะครับสนามที่3และสนามที่4นะฮะวันนี้เก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะฮะเก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะครับก็สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พาร์นะก็ลุ้นแชมป์เลยแหละผมดูแล้วสกอร์นำห่างนะก็พยายามนำห่างอยู่นะครับทางด้านของอชิรยาสีวงนะครับนะฮะโดยมีโปรอิ่มนะพัชรัตน์รัตนวรรณนะครับจากสระแก้วอดีตแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024แล้วก็แชมป์ไทย LPGA ปี2026สนามที่8นะที่เทรเซอร์ฮิลล์นะเมื่อเดือนที่แล้วนะ9อันเดอร์พาร์โอ้ตามหลังอยู่สโตรกเดียวเนี่ย2วันนะตามหลังกันสโตรกเดียวได้ลุ้นกันเลยนะครับนะ134กับ135สโตรกเดียวนะฮะก็ลุ้นวันพรุ่งนี้แหละนะแล้วก็มีทางด้านของสรัญพรลางคุณเกตรินนะครับแล้วก็มีชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นแล้วก็วิชาดีมีชัยโปรเจกต์ลงแข่งขันด้วยนะตามหลังอยู่ห่างๆนะ139นี่ตามหลังอยู่ประมาณสักตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกนะครับรอพรุ่งนี้ตั้งแต่ทีออฟแต่เช้ารอลุ้นเลยนะครับนะที่แดกูนะแดกูเกาหลีใต้นะซึ่งมีการแข่งมาหลายวันแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกรายการนี้นะนักกีฬาของไทยไปแข่งขันกันด้วยนะอย่างโค้ชปูเวทไวรารานะก็ไปแข่งขันบุญถึงสีสังก็ไปแข่งขันนะครับไปแข่งขันกันนักกีฬาหลายชาตินะครับกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกเนี่ยนะเป็นรายการใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันอังกฤษมองโกเลียนะสเปนออสเตรเลียคือมาทั้งโลกอ่ะมาแข่งขันกันและของเราเนี่ยทางด้านของคุณตาสว่างนะก็ไปแข่งขันนะ109ปีแล้วยังแข็งแกร่งนะได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับหลายๆท่านอายุเกิน100นะหลายๆท่านก็40กว่า40อัพก็ไปแข่งขันกันนะครับก็สรุปการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายในการขออภัยนะวันนี้วันสุดท้ายนะฮะการแข่งขันรายการสุดท้ายที่เราแข่งขันก็คือ4คูณ400เมตรรุ่น50ปีหญิงนะครับเราก็ไปสู้กับทางด้านของสหรัฐนะครับสู้กับทางด้านของมองโกเลียสู้กับออสเตรเลียอย่างสนุกนะครับสุดท้ายไม่ได้เหรียญนะก็ประคองเข้าอันดับที่5นะครับเราคณะของทีมกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะครับได้เหรียญรางวัลทั้งหมด7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ำคืนนี้21นาฬิกานะคุณตาสว่างจันทพราหมณ์106ปีนะขออภัยคว้ามา2เหรียญทองนะครับนะคุณตายังวิ่งได้ยังพุ่งแหลมได้อยู่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษนะฮะจากนายกเทศมนตรีเมืองแตกูนะฮะนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในโลกที่เดินทางมาแข่งขันนะก็คือคุณตาสว่างจันทพราหมณ์นะ106ปีคิดดูว่ายังวิ่งได้ยังเล่นในทายผมให้ลานได้นะครับถึงแม้ว่าจะแข่งคนเดียวแต่ว่าแข่งจบถูกกติกานะครับคุณตาก็ลงแข่งขันนะฮะสร้างความชื่นมื่นนะฮะส่วนของคนไทยนะที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะได้เหรียญรางวัลก็คือป้าปานะสมสง่าบุญนอกนะครับได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะป้าปานก็โอ้โหอายุเยอะเหมือนกันนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับนะนี่คือ เรื่องของกีฬาผู้สูงอายุนะฮะประเทศบ้านเราก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็มีการแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับนะก็นักกีฬาอยากเป็นทีมชาติอาวุโสก็ไปแข่งขันกันนะครับ เรื่องของเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมวยเนี่ยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยแล้วนะครับในการลุยศึกเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นกลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมบรรจงสินสิริวีรพลจงจอหอนะจักรพงศ์ยมโคตรนะครับแล้วก็มากกว่า90กิโลก็คืออัตพงษ์แสงเทพนะครับนะนี่คือตั้งแต่รุ่น55 60 70 80 90กิโลนะครับก็ความหวังไม่ว่าจะเป็นกลางปีนะบรรจงวีรพลนะก็ได้ลุ้นกันนะครับส่วนหญิงนะก็มาจากผ่านเวทีเอเชียนเกมผ่านเวทีโอลิมปิกกันมาหมดแล้วนะครับนะ51กิโลจุธามาศรักษัตริย์54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลปุณวีรื่นรถ65กิโลระดับเหรียญโอลิมปิกก็คือจันแจ่มสวรรค์เพ็งนะครับ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับนี่นักมวยของเราและชายและหญิงนะครับชาย6หญิง5 11รุ่นนะจะได้เหรียญมากี่เหรียญรอลุ้นรอติดตามกันนะครับโดยมีหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับมีทัศกรสนกรุณานะอภิชาติภูลศรีนะพนุงชัยพันนุมานะเป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชนะครับนี่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับก็วันที่8กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะก่อนเข้าแข่งขันนะการแข่งขันมวยนี่วันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนะนักกีฬาของเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ประมาณสัก8วันนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมนะแล้วก่อนเข้าแข่งขันนะก็ได้ลุ้นนะฮะสำหรับทางด้านของทีมมวยของเรานะฮะจะได้เหรียญหรือไม่นะรอติดตามกันนะครับไทยลีก2นี่กำลังจะเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะฮะนัดปัตตานีนะฮะเปิดบ้านจะบอกเปิดบ้านไม่ได้สินะเพราะว่าไม่ได้เล่นที่เรนโบว์สเตเดียมนะก็ปัตตานีจะเปิดสนามสงขลานะเจอกับทางด้านของ BG ปทุมนะโอ้นะปัตตานีนะตารางแข่งขันนะก็วันพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับปัตตานีขนรถบัสน่ะข่าวว่าขนรถบัสกันแบบโอ้โหก็หลายคันรถอ่ะนะท่านนายกอบจนะฮะแล้วก็ทางของผู้บริหารนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้แข่งขันที่เรนโบว์ตอนนี้ก็คือการที่เรนโบว์สเตเดียมบอกคุณฟังก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงลู่วิ่งนะเป็นลู่วิ่งรอบสนามนะไม่สามารถจะแข่งขันได้นะลู่วิ่งรอบสนามนะก็อยู่ช่วงของการก่อสร้างนะก็ผู้รับเหมาก็ปฏิบัติหน้าที่ตาม TOR แหละนะครับก็ทำไมปัตตานีไม่สามารถใช้แข่งขันได้ก็ได้พูดคุยนะร่วมมือกันกับทางสงขลานะไปใช้สนามตินและสุรานนท์นะครับปัตตานีขนรถบัสไปแน่นอนน่าจะถึงแล้วล่ะนะกองเชียร์ไปรอล่วงหน้าแล้วนะนักฟุตบอลก็ไปสร้างความคุ้นเคยที่สนามแล้วนะครับเจอกับ BGPU นะครับเจ้าตังสารัตอยู่เย็นเมสซี่เจมาก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ย19นาฬิกาปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะไปทำให้ BGPU ได้รู้ว่าปัตตานีชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะขึ้นมาจากไทยลีกทีมไทยลีก3นะมาไทยลีก2แล้วก็ขึ้นชั้นมาอยู่ไทยลีก1นะทำให้ BG ได้รู้ว่าปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะยิงได้แม่นยิงได้คมนะมาลอนซินวาเอกชัยสำเรเจนพบโพคีนะยังมีอยู่นะยังเล่นอยู่เล่นอยู่นะแล้วก็ได้นักเตะต่างชาติมานะฮะเมนเดสนี่จากบราซิลได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะวันก่อนที่มาเปิดตัวนะกับธนาคารอิสลามนะสนับสนุนปัตตานีนะครับนอกจากนั้นคู่อื่นในสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกเจอศรีสะเกษราศีสลายเจอการท่าเรือยังมีอยู่นะครับนะก็ลงแข่งขันกันไปแล้วก็ระนองเจอระยองเจอประจวบอยุธยาเจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ลำพูนเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอบุรีรัมย์นะวันอาทิตย์เนี่ยนี่คือฟุตบอลลีกนะครับคิกออฟไปแล้วนะคิกออฟไปแล้วก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะพูดถึงฟุตบอลแล้วนี่นะนักเตะเมืองทองนี่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่ทรูแบงคอกแล้วนะค่าตัวเนี่ยทรูแบงคอกซื้อคณะคำยก20ล้านนะก็ตอนนี้เมืองทองมีภาระเรื่องหนี้สินนะนักเตะหลายคนแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ยังใช้งานได้อยู่กี่คนล่ะ19คนนะจะเปิดไทยลีกแล้วนะไปเรียนอุตรดิตถ์ FC ขึ้นส่งชื่อนักเตะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนักเตะหมายเจริญศักดิ์ประกรณ์เปรมพักเซรี่แมมบ้านะลงชื่อทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็เป็นกำลังใจกับเมืองทองด้วยนะหล่นไปอยู่ไทยลีก2แล้วนะครับมีเรื่องของเงินทองด้วยนะครับนะก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับส่วนอีกคนนึงต้องคุยเลยนะอยากจะกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหลายรอบนะลีซอธีรเทพวิโนไทยนะฮะก็เจ้าตัวบอกว่ามีแพลนที่อยากจะกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนะ เพราะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะสารฝันยิงประตูในลีกสูงสุด100ประตูเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับลีซอร์เทียเทพวิโนไทยนะครับยิงประตูในลีกสูงสุดไปแล้ว96ประตูนะฮะขาดอีก4ลูกเท่านั้นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาขาดอีกกี่ลูกนะ1,000ประตูลีซอร์บอกไม่ต้องขอลีกสูงสุดนะ96ขออีก4ลูกเนี่ยเออเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ยังก่อนนะเล็กแรกยังก่อนนะเพราะยังคุยกับบางสโมสรยังหาข้อตกลงเรื่องข้อจำกัดหลายๆอย่างยังไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสในกองนะในเล็ก2นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องหลายๆสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของโควต้าเนี่ยอยากจะใช้ต่างชาติมากกว่านะก็ต้องไปดูกันนะต้องแย่งกันเยอะไงนะระดับรีซอร์เนี่ยนะคืออายุเยอะแล้วความฟิตต้องเยอะด้วยนะครับไปยิงกองหน้าเป้านะก็ลำบากหน่อยนะคือเจ้าตัวก็อยากจะสานฝัน100ประตูในไทยลีกแหละนะเลข2อาจจะได้เห็นนะครับ100ประตูไทยลีกมีใครบ้างเนี่ยจำได้ว่าคนไทยเนี่ย8คนนะครับพี่พบอ่อนโมสรายุทธชัยคำดีคริสตันซินวาเทียสินแดงดาเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเดียโก้ซานโตนะดาแรนบอสโควิดเลอันโดอัสซัมเซานี่นะครับทางด้านของรีซอร์อยากจะเป็นคนที่9นะครับรอติดตามกันพรุ่งนี้เชียร์ปัตตานีนะเปิดเจอกับ BGPU นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน

0: การศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายรอเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคม

0: กรมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติประธานนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
2: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
3: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์สายการแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเดลี่ไฟก็คือบินว่าด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเขาให้บินมาลงที่สนามใหญ่ในประเทศไทยแล้วคาดว่าคือค่าใช้จ่ายเนี่ยตก
2: นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม1,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่อง
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาไดรเวนเอทันนำข้อมูลที่ไอเพื่อลดความระดับคุณภาพผู้เรียน
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนจังหวัดนนทบุรีการศึกษา19โรงเรียนที่มีผลสอบระดับชาติพัฒนาทักษะฐานครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์จริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับเวลาครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้สอนตลอดยี่สิบพัฒนาดิจิทัล
2: ด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ DI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้เรียนการนำ AI และออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินPISA 2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พร้อมระบุว่าเข้าถึงได้อย่างทั่ว
1: ภาคชาติจากสเต็มเซลล์ลูก9เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
5: นายเกตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเปิดเนื่องในวันบริการโลหิตแห่งกำหนดจัดบริจาคเซลล์การก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีเลือดในการรักษาโรคข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านรายแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 380,000 ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่850ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฝ่อด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิ 50 ปีน้ำหนัก45ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครอาจมาริชโยรายงาน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพภาคจากอามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ภาคบัตรใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายและให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงรับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกโอนผ่านและเข้าบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวจำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่า เนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร ร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3,000,000 บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้
11: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหรือบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆนักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
10: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฝืงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
14: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพ บูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพ ตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้วยค่ะโดยชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในวันนี้นะคะก็นำตอนต่อจากเมื่อวานมานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก็ได้นำเรื่องราวมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองของสองเด็กหญิงที่ไม่พอใจในเรื่องของอาหารค่ะทั้งอาหารที่บ้านและอาหารกลางวันที่โรงเรียนสองมักจะไม่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินจนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเสียงข้างน้อยควรมีสิทธิ์เลือกบ้างหรือไม่เมื่อประธานนักเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารได้ซึ่งกำหนดให้มีเมนูที่ทำจากฟักทองในทุกๆวันสองจึงเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนเมนูอาหารของโรงเรียนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนการตั้งคำถามต่อหลักการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองค่ะ

ันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เข้าประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนนึงเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทอง

ันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคลื่นคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำปรับแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองแล้วก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่ๆ

หลังมานี้ฉันได้ยินพ่อและแม่บ่นเป็นประจำถึงยอดขายของที่ร้านที่มีแต่ลดลงเรื่อยๆเพราะชาวบ้านได้ซื้อทั้งเมล็ดเครื่องมือรวมถึงปุ๋ยแล้วก็สารเคมีต่างๆจากบริษัทใหญ่ที่เข้ามาบอกว่าจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ชาวบ้านปลูกด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำทางนายกอบต.ก็ไม่ได้จัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งตามที่พูดไว้ว่าจะมีการทบทวนแต่กลับออกเป็นแผนพัฒนาสนับสนุนการปลูกฟักทองอีกชาวบ้านเลยดีใจกันยกใหญ่แล้วก็หันไปปลูกฟักทองแทนการปลูกข้าวแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีแววว่าจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อตามที่บอกกล่าวกันเอาไว้น้ำในตำบลส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับการปลูกฟักทองทำให้ชาวนาที่ยังต้องปลูกข้าวอยู่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนาจนชาวบ้านบางส่วนเริ่มไม่พอใจแล้วก็ได้ไปรวมตัวกันที่ทำการอบต.ท่านบอกว่าจะมีการจัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งแต่ก็หายเงียบไปจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนพัฒนาอบต.โดยที่พวกเราบางส่วนยังไม่เห็นด้วยเสียงของคุณลุงคนที่คัดค้านในการประชุมครั้งแรกท่านนายกพวกเรามีปัญหาจากแผนที่ท่านทำทำไมท่านนายกถึงนิ่งเฉยแบบนี้เสียงของคุณป้าซึ่งเป็นชาวนาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพื่อที่จะทำนาต่อเลยถ้าท่านไม่แก้ปัญหาก็ออกจากตำแหน่งให้คนที่แก้ปัญหาได้มาทำแทนเสียงพ่อของเพิ่งที่ปลูกฟักทองมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีบริษัทมารับซื้อตามที่สัญญาเอาไว้จนแล้วจนรอดท่านนายกอบต.ก็ออกมาพร้อมกับโทรโข่งประกาศดังกึกก้องอย่างชัดเจนว่ามีชาวบ้าน3ใน4เลือกให้ผมมาเป็นนายกอบต.แต่พวกท่านที่มารวมตัวกันวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยจะให้ผมฟังเสียงพวกท่านก็คงไม่ได้เพราะว่าผมเคารพในเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกผมมาซึ่งผมเรียกว่าประชาธิปไตยพร้อมกับหายเข้าไปในที่ทำการอบต.อีกครานี่อ่ะล้อประชาธิปไตยอย่างที่เขาว่าไม่เห็นจะดีเลยซ้ำเลือกมาแล้วยังสร้างปัญหาอีกชาวบ้านบางคนเริ่มบ่นแล้วก็แสดงอาการผิดหวังนั่นสิหมดหวังจริงๆคงต้องพึ่งพาตัวเองกันแล้ว

หลังจากเหตุการณ์ที่ที่ทำการอบต.ชาวบ้านบางส่วนได้อัดคลิปวิดีโอในขณะที่นายกอบต.พูดไว้แล้วก็ได้อัปโหลดในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นายกอบต.อย่างมากมายการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยเพราะว่าเราฟังเสียงของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยการนั่งเสียงข้างมากแต่เมินเสียงข้างน้อยแล้วมาบังหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงหนึ่งในคอมเมนต์ในวิดีโอวิจารณ์ถึงคำพูดของนายกอบต.ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังถูกสื่อโทรทัศน์ช่องหลักนำมาไปเสนอข่าวอีกต่างหากนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ฉันได้ยินชื่อตำบลของตัวเองออกทีวีแต่ฉันก็ไม่รู้จะดีใจหรือว่าเสียใจกันดีแน่เพราะหลังข่าวออกทีวีได้ไม่นานนายอำเภอจึงเข้ามาสอบสวนแล้วก็พบว่านี่เป็นขบวนการฟักทองลวงโลกจึงได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งให้นายกอบต.พ้นจากตำแหน่งฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าขบวนการฟักทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตำบลที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายๆตำบลด้วยกันมีการวางแผนตั้งแต่ระดับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อยากจะเข้ามาผูกขาดการซื้อขายเครื่องมือการเกษตรกับชาวบ้านแล้วก็ร่วมมือกับนายกอบต.ของหลายๆตำบลเพื่อผลักดันให้เป็นแผนพัฒนาของอบต.โดยที่สภาอบต.ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนถ่วงดุลแทนชาวบ้านก็กลับเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้ชาวบ้านได้เงินที่มากขึ้นแต่ซ้ำร้ายกว่านั้นขบวนการนี้ยังลามไปถึงในระดับโรงเรียนที่ฉันกำลังเรียนอยู่เมนูฟักทองทั้งหลายที่ผ่านมานั้นเกิดจากลูกของนายกอบต.ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอดีตประธานนักเรียนเขาเป็นคนเสนอต่อคุณครูถึงเมนูฟักทองต่างๆโดยอ้างว่าดีกับนักเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อของตัวเองที่มีไร่ฟักทองติดกับโรงเรียนซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลดั้งเดิมที่โรงเรียนให้สิทธิ์กับประธานนักเรียนในการเลือกอาหารได้สัปดาห์ละ2วันนั้นก็เพื่ออยากให้เด็กๆได้เสนอเมนูที่อยากทานต่อตัวแทนของนักเรียนแต่เมื่อคนที่เป็นตัวแทนไม่เคยรับฟังเสียงของนักเรียนแล้วก็เลือกแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลก็ตกอยู่ที่ชั้นและก็เพื่อนๆที่ต้องมีฝันร้ายกับอาหารกลางวันของโรงเรียนไปอีกนานตั้งแต่วันนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นประธานนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดฉันกล่าวท่ามกลางกลุ่มเพื่อนด้วยท่าทางจริงจังราวกับว่าจะลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีฉันอยากเป็นตัวแทนให้ทุกคนได้เข้ามาบอกว่าอยากกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไรแล้วฉันก็ไม่อยากกินเมนูฟักทองอีกแล้วแต่ถ้ามีคนยังอยากกินฉันก็จะฟังเสียงของเขาเพื่อนบางคนถึงกับหัวเราะออกมาแต่ฉันพูดด้วยความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นจะลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นใน

ังจากที่นายกอบต.คนเก่าต้องออกจากตำแหน่งไปก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกนายกอบต.คนใหม่ชาวบ้านหลายๆคนที่เคยบ่นถึงประชาธิปไตยก็ยังคงมาเลือกในครั้งนี้ทำให้ฉันอดถามพ่อเสียไม่ได้พ่อคะทำไมประชาธิปไตยเป็นแบบนี้คนถึงยังอยากมาเลือกตั้งกันล่ะคะฉันถามพ่อด้วยเสียงเจ้ยแจ้วแสดงถึงความอยากรู้ตามประสาเด็กในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีผู้นำที่ดีแต่ภายในระบบนี้เราก็ยังมีโอกาสในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เลือกผู้แทนหรือว่าผู้นำใหม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกคนที่ฟังเสียงประชาชนแม้เสียงนั้นจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาก็ตามพ่อตอบด้วยภาษาชวนสับสนแต่ฉันก็พอจะจับใจความได้บ้างแล้วทำไมทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่หนึ่งถึงไม่เคยฟังว่าหนูอยากกินอะไรบ้างฉันบ่นต่อหน้าครอบครัวพ่อขอโทษนะที่พยายามจะสอนลูกถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่กลับทำให้เป็นเผด็จการเสียงข้างมากในครอบครัวซะเองเผด็จการอะไรนะคะยิ่งพ่อพูดฉันยิ่งงงกับคำศัพท์แปลกๆของพ่อเอาเป็นว่าพ่อจะฟังเสียงของสองให้มากขึ้นนะลูกแม่บอกกับฉันถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากินพิซซ่ากันได้หรือยังคะใครโหวตให้สองบ้างยกมือขึ้นเสียงของพี่หนึ่งถามทุกคนในบ้านและวันนี้เป็นวันแรกที่ทางบ้านยกมือโหวตให้เมนูที่ฉันอยากกินถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปกินพิซซ่ากันเถอะพ่อกล่าว

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการโสโคโบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัฒจันทร์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที

0: สามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบ.เพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณีขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบ.หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่สอดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
2: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27+700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำไทยโลหิตไทยชีวิตไทยประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: ใช้รถใช้ถนน
2: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ขีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
2: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
4: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
5: อ้าวพี่พรวันนี้จะกู้เท่าไรดีล่ะพี่พงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
6: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วเพราะตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้า
5: โอ้โ

ทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น.ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
1: สังหรับไหลหลัง

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้พร้อมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ
7: ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยสำนักงานประกันสังคมเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากแผนเดิมทั้งนี้ได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากประมาณ 2,000 แห่งเป็นกว่า 5,000 แห่งพร้อมจัดเตรียมคูหาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้เพียงพอโดยใช้งบประมาณภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติประมาณ275ล้านบาทและไม่มีการขอเพิ่มงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทกำหนดทิศทางและบริหารสำนักงานประกันสังคมจึงต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้ปรับรูปแบบการเลือกตั้งและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งลดขั้นตอนราชการลดภาระประชาชนยกระดับบริการภาครัฐ
8: คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ที่มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็ว

0: แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำข้อเสนอไปพัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: ประชาชนชาวสเปนหลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตายังคงยืดเยื้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสเปนเนื่องจากไม่พอใจกับการจัดการวิกฤตผู้อพยพในพื้นที่หลังมีผู้อพยพอย่างน้อย 72,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับวันเซลตาซึ่งเป็นวันระลึกถึงผู้ว่าการคนแรกของเมืองนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในหลายเมืองหลักทั่วสเปนอาทิกรุงมาดริดบาร์เซโลนาและบิลเบาทางด้านทางการเซลตาได้เปิดเผยว่าแม้เหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพจะผ่านไปเกือบ5สัปดาห์แล้วแต่ยังมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 คนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยต้องอาศัยอยู่ทั้งในค่ายพักพิงชั่วคราวรวมถึงตามท้องถนนและพื้นที่ชายหาดของเมืองเซลตาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัส3กันยายนก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วนะข้าราชการก็จะได้ขึ้นเงินเดือนกันไปนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะคืนนี้วันพฤหัสคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรนะชั่วโมงที่2ท่านมารอแล้วแล้วก็ Facebook ไลฟ์ออกแล้วด้วยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรนี่สบายเลยครับเข้าไปชมได้เลยเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เหมือนกันไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปเสิร์ชหาใน Facebook นะในแว่นขยายพิมพ์มะกรมอมะกอไก่รอเรือมะกรนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถจะเข้าชมในภาค Facebook คู่ขนานกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะพร้อมกันเลยคุณหมอมกรมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเรา
3: ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณนี่ก็รู้เลยฮะ นะครับจัดประชุมเพียบเลยฮะ โอ้มัน
2: เรื่องจริง
3: มันไม่คือต้องเข้าใจบางทีมันทำไม่ทันพอมันทำไม่ทันปุ๊บวางแผนไว้เนี่ยนะบางทีเลยทำช่วงต้นปีกลางปีไม่ว่างมั่งอะไรบ้างนะฮะเขียนโครงการไปแล้ว
2: ต้องทำให้เสร็จจะทำให้เสร็จครับผม
3: ยังอยู่ที่บางทีโอ้โหวันหนึ่งสามปีงานซ้อนๆกันนะครับสับหลีกันไม่ถูกเลยนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นอันหนึ่งของที่เป็นแก็บของระบบราชการไทยนะ
2: ครับ
3: หมายถึงว่าเวลาเขียนแผนงานโครงการเนี่ยบางทีมัน

0: มันขาดการวิเคราะห์นะว่าประชุมไปเนี่ยมันได้อะไรใช่ไหมล่ะคือประชุมแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีพี่บรมมันเป็นภาษีประชาชนทั้งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่เลยครับถูกต้องเลย
0: ภาษีประชาชนค่าเบรกค่าตัววิทยากรแม้กระทั่ง
1: ค่าเช่าสถานที
0: ่คนมานั่งฟังเนี่ยคนมานั่งฟังเนี่ยคนในโรงพยาบาลคนในหน่วยงานมานั่งฟังเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งฟังปีๆนะ
1: เ
0: วลามานั่ง
1: ต้องมีค่าใช้จ่าย
0: มันกินเวลาทำงานไงก็ค่าตัวเขาก็คือเงินเดือนเขาก็เงินเดือนเขาก็มาจากภาษีประชาชน
1: บางทีก็ไปต่างจังหวัดด้วยนะไปประชุมต่างจังหวัด
0: ใช่บางทีก็ไปต่างจังหวัดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องคือถ้าเราเช็คตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะแล้วเวลาทำโครงการเนี่ยมันต้องรู้ว่าจริงๆอ่ะมันต้องสอดคล้องกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สอดคล้องว่าจะทำไปทำเพื่ออะไรมีเป้าหมายยังไงก่อนใช่ไหมพันธกิจที่สายทัดล้อลงมาเป็นแผนงานโครงการมันจะได้เช็คขึ้นไป
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ดีผมก็ต่างคนต่างเขียนรูปโลมันนี้อันนี้คุยให้ฟังนะ

0: ใช่ใช่ใช่
1: ไฟมันดับไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: ปั่นไฟมหาศาลเลย
0: ต้องออน24ชั่วโมง
1: ใช่แล้วที่สำคัญกว่านั้นนะหลายคนไม่รู้นะ
0: มันคือสิ่งแวดล้อมเหรอ
1: มันต้องใช้น้ำครับพี่
0: อ๋อเหรอน้ำหล่อเลี้ยงระบายความร้อนน่ะเหรอ
1: ถูกต้องครับมันต้องใช้น้ำมหาศาลเลยครับแล้วน้ำที่เอามาใช้เวลาไปทำพวกจานดิสอะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นน้ำบริสุทธิ
0: ์
1: นะฮะมันต้องผ่านกรองเพราะนั้นผมกลัวเรื่องปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะครับยิ่งแบบมาอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบนี้นะเพราะนั้นต้องรัดกุมแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราจะได้อะไรเท่าไหร่สำหรับบรรดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ย
0: คมหรือไม่คมระยะยาวระยะสั้นยังไงครับผมต้องคิดให้ดี
1: เพราะมันไม่เหมือนโรงงานรถยนต์นะมันไม่เหมือนโรงงานประกอบเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยที่มันจะต้องจ้างคนใช่ไห
0: ม
1: ไอ้นี่มันไม่มีคนเนี่ยพี่บรมใช่ไหมแล้วไทยจะได้อะไรหรือเปล่า
0: อันนี้สิ
1: ต้องวางแผนให้ดีเลยแต่เราก็วาดฝันไปว่าโอ้โหไทยจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์อะไรเงี้ยก็คนได้เป็นต่างชาติแล้วคนไทยได้อะไรเปล่านะฮะอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องตามดู
0: ต้องตามเห็น
1: มันบ้
0: าง
1: มันเข้ามาได้ไ
0: หมเห็นบ้างโครงการโมให้ชะลอไว้ก่อน
1: ครับนะฮะระหว่างนี้ก็ใช้ AI พาสปอร์ตไปก่อนที่ต้องลงทะเบียนครับอ่ะ
0: ไม่ได้ลงครับ
1: ผมก็ไม่ได้ลง
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรมการแพทย์นะฮะหลงลืมอย่าคิดว่าแค่แก่นะฮะกรมการแพทย์เร่งสกัดอัลไซเมอร์นะฮะชูตรวจเลือดรู้เร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับโดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะครับประกาศขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสมองเสื่อมแห่งชาติพร้อมชูนวัตกรรมตรวจเลือดยกระดับการวินิจฉัยเร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับพร้อมจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โรคประจำปีโดยมีคอนเซปต์ว่า Long Life Bright Mind สมองดีชีวียืนยาวนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า120ของประชากรทั้งหมดประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยนะฮะ
0: โ
1: ดยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งจะเกิดจากความเสื่อมถอยของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมองนะฮะผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่ความจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกด้วยนะฮะและเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการให้บริการสอดรับสังคมผู้สูงอายุนะฮะโดยปัจจุบันจะพบว่าสถานพยาบาลจะมีการจัดระบบบริการในรูปแบบคลินิกผู้สูงอายุนะครับโดยกรมการแพทย์เนี่ยจะมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนภารกิจเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติเซอร์วิสแพลนสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองเข้าถึงการรักษายารุ่นใหม่และมีระบบดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเพื่อจะช่วยชะลอภาวะพุ่งพิงและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวทางด้านนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดสำคัญในการยืนยันโรคอัลไซเมอร์ในอดีตจะต้องใช้วิธีการเจาะน้ำไขสันหลังนะครับหรือการทำเพ็ทสแกนซึ่งวิธีการทำจะซับซ้อนราคาสูงทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำให้ผู้ป่วยมากกว่า 90% เข้าไม่ถึงบริการปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยาได้ขับเคลื่อนนโยบายการนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาค่าไบโอมาร์เกอร์นะครับเช่น p-tau181 และ p-tau217 มาใช้ในระบบสุขภาพซึ่งช่วยให้การคัดกรองได้สะดวกแม่นยำช่วยลดการส่งการตรวจทางรังสีวิทยาขั้นสูงอาการหลงลืมในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องธรรมดาตามวัยแต่คือโรคทางชีววิทยาของสมองที่ต้องตรวจตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาต่อไปนะครับก็เอามาฝากว่าในปีหน้าเนี่ยคิดว่าสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเนี่ยใ เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้การตรวจนี่แหละเขาเรียกไบโอมาร์เกอร์นะก็คือมันจะเป็นการตรวจโปรตีนขยะนะครับที่มันจะออกมาในเลือดนะครับคือในคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มันมีโปรตีนขยะพวกนี้นะฮะมันไปสะสมอยู่ในสมองนะฮะทำให้ตัวสมองเนี่ยเกิดการฟอร์นะครับแล้วก็จะทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์ตามมาสมองเสื่อมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะตรวจพวกนี้นะฮะเจาะตรวจยีนตรวจไบโอมาร์เกอร์พวกนี้ทำให้เราสามารถที่จะทำนายได้นะครับคาดเดาได้ว่าคนนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาติดตามมาฝากเรื่อยๆว่าพวกไบโอมาร์เกอร์พวกนี้มันจะเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์บัตรทองในสิทธิต่างๆอย่างไรแล้วจะเอามาใช้ในการจัดการดูแลอย่างไรครับ
0: ครับ
1: ครับก็คอยติดตามกันสำหรับการดูแลเรื่องของอัลไซเมอร์ครับผม
0: ครับผม
1: ครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยถึงภาวะหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าพาราเนโอพลาสติกซินโดรมนะครับหรือกลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกนะครับเป็นชื่อทับศัพท์เลยนะครับกลุ่มอาการเนี้ยมันเป็นโรคที่เกิดจากมะเร็งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งเนี่ยมันไปทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงโดยตรงนะฮะแต่มันเป็นผลจากตัวมะเร็งทำให้เกิดอาการอย่างอื่นนะครับที่นอกเหนือจากมะเร็งนั้นจะไปทำด้วยนะฮะเช่นสมมติเป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแต่ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะสมองเสื่อมได้นี่เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการเนี่ยเขาเรียกกลุ่มอาการพาราดีโอพลาสติกนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยแต่ว่าก็เจอได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์ความรู้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวเอาลองมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะปกติเนี่ยโรคมะเร็งอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดจากเซลล์ที่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแบ่งตัวได้ตามวงรอบของมันตามปกตินะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมันก็จะแพร่กระจายนะครับขยายตัวเซลล์นั้นๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะลุกลามนะครับไปอวัยวะที่เป็นต้นของมันแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไปนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็อวัยวะต่างๆก็จะถูกทำลายนะครับจากเนื้อเยื่อที่มันมีการแผ่ขยายไปซึ่งอันนี้มันตรงไปตรงมานะครับสำหรับกลไกแล้วก็การทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตของมะเร็งนะครับแต่มันจะมีอีกกลุ่มอาการหนึ่งครับในที่เราเรียกว่ากลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกคือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดร่วมกับมะเร็งแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งมันลุกลามไปแต่มันทำให้เกิดโรคได้แต่ก็เกิดจากมะเร็งนี่แหละนะครับโดยกลไกมันเนี่ยมันมี2 อย่างที่จะทำให้เกิดโรคขึ้นได้นะครับกลไกแรกก็คือมันเป็นเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายอวัยวะอื่นๆนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองคือจริงๆเซลล์มะเร็งมันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองโดยใช้ภูมิต้านทานในร่างกายเรานี่แหละครับนะฮะเพื่อในการที่จะต่อสู้กับมะเร็งอยู่ระดับนึงแต่ในบางกรณีเนี่ยไอ้ภูมิต้านทานตรงเนี้ยมันดันโอเวอร์ฮะมันผลิตออกมาเยอะแล้วมันก็ไปทำลายอวัยวะอื่นๆในร่างกายไปด้วยนะฮะโดยที่อวัยวะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งเลยแต่มันเป็นผลจากการที่ไอ้ภูมิต้านทานที่จะต่อสู้มะเร็งอ่ะมันไปทำลายนะครับเช่นไปที่สมองไปที่ไขสันหลังเส้นประสาทกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกกลไกนึงก็คือไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันไปกระตุ้นนะครับให้มีการสร้างฮอร์โมนหรือสารบางอย่างเนี่ยออกมานะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคแล้วก็ผิดปกติไปโดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวมะเร็งที่เป็นตัวก้อนที่เป็นจุดกำเนิดของมันเองแต่เป็นผลจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้น2กลุ่มอาการเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่ากลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกเกิดขึ้นนะครับ โดยอวัยวะที่มันมักจะเป็นบ่อยเนี่ยนะครับที่มันมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสมองนะครับสมองเนี่ยจะมีความไวต่อภูมิต้านทานที่มันตอบสนองกับมะเร็งเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถ้ามันไปภูมิต้านทานมันไปทำลายสมองเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าภาวะสมองอักเสบเกิดขึ้นนะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดปุ๊บนะฮะอีก1เดือนต่อมาคนไข้จะเริ่มมีอาการเสียสูญเสียความจำมีสับสนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีอาการชักเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้ว่ามะเร็งปอดไปกระจายไปที่สมองแต่มันเป็นผลจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันไปทำลายสมองนะฮะทำให้เกิดสมองอักเสบนะครับอวัยวะส่วนที่2ก็คือไขสันหลังนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการแขนขาอ่อนแรงกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับหรือไปที่เส้นประสาทก็ได้นะทำให้ขยับแขนขาไม่ได้เป็นอัมพาตทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ไปที่สมองน้อยก็ได้นะครับสมองน้อยคนไข้ก็อาจจะมีอาการเรื่องของอาการเดินเซ่นะครับไปที่เส้นประสาทส่วนการรับความรู้สึกก็ได้นะครับคนไข้เป็นมะเร็งในที่หนึ่งแต่อาจจะทำให้มีอาการปลายมือปลายเท้าชาก็ได้นะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปที่ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็อาจจะทำให้มีอาการเวลาลุกนั่งนะครับขยับตัวเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยอาจจะตกมีอาการเป็นลมง่ายนะครับท้องผูกนะครับปัสสาวะไม่ออกปากแห้งหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลจากตัวมะเร็งที่เป็นภูมิต้านทานได้นอกจากนี้แล้วยังอาจจะไปมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อนะฮะเช่นอาจจะทำให้มีภาวะซีดนะครับภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกิดภาวะที่เรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะครับก็คือจะเป็นภาวะที่ขาดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้นะครับเกิดเส้นเลือดสมองตีบอุดตันที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อก็เป็นได้นะครับเช่นทำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบที่ผิดปกติขึ้นมาได้เพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกซินโดรมครับเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆอ่ะคนไม่เป็นมะเร็งก็เป็นได้แต่ว่าในกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะเจอสภาวะเนี้ยแทรกซ้อนขึ้นมานะครับโดยเพราะนั้นในเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีมะเร็งอะไรอย่างอื่นซ่อนไหมคือกลุ่มอาการพวกนี้บางทีเราอาจจะเจอได้ทั้งสองแบบแบบแรกก็คือมาด้วยอาการเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วเกิดอาการกลุ่มพาราเนโอพลาสติกขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้มันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นมะเร็งแล้วเกิดอาการพวกนี้แต่อีกกลุ่มนึงที่ยากคือเกิดอาการพาราเนโอพลาสติกแบบที่กล่าวเมื่อสักครู่ขึ้นมาก่อนนะฮะเช่นมาด้วยสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเงี้ยชาไปมือไปเท้าอย่างเงี้ยนะครับแต่มารู้ยังไม่เจอมะเร็งตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ากลุ่มอาการพวกนี้สามารถที่จะเกิดได้ตั้งแต่มะเร็งมันน้อยมากๆนะครับอาจจะตรวจไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกแต่พอเราติดตามไปเนี่ยเราอาจจะเจอว่าโอ้สักพักนึงเนี่ยมันเริ่มมีก้อนเนื้อมะเร็งขึ้นมาที่ปอดมาที่สมองอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งสองขาแบบนี้เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่สองนี่จะค่อนข้างยากในการวินิจฉัยนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ในแง่ของการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพยายามมองหาตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงเนี่ยการรักษาก็จะตรงไปตรงมานะครับเช่นถ้าเป็นสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์เงี้ยก็กินยาสมองเสื่อมเอาอัลไซเมอร์ไปเป็นไขสันหลังอักเสบก็ให้ยาลดการอักเสบยาฆ่าเชื้อแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสมมติดูแล้วไม่มีแล้วคิดว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะต้องควบคู่กันไประหว่างการรักษามะเร็งนะครับเพราะต้องรีบกำจัดตัวที่เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อกดภูมินะฮะกดภูมิไม่ให้การดำเนินโรคเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับต้องตีควบคู่กันไปฮะระหว่างการรักษาตัวมะเร็งที่เป็นตัวต้นขั้วกับการใช้ยาเพื่อกดภูมิเพื่อให้อาการคนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยนะครับแต่เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังประดับความรู้ก็แล้วกันนะครับว่า เพราะมันมีอย่างนี้ด้วยนะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะไม่ได้รับอันตรายจากตัวมะเร็งในแง่ของการลุกลามอย่างเดียวนะครับมันแพร่กระจายไปที่ไหนก็จะเป็นอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ก็มีกลุ่มอาการหนึ่งที่เรียกว่าพาราดีโอพลาสติกนะครับที่สามารถจะเกิดโรคได้แม้อวัยวะนั้นจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามนะครับก็เอามาฝากกันนะครับส่วนพูดคุยช่วงไลฟ์ครับพี่บลูครับ
0: ช่วงไลฟ์มีอะไรครับเชิญครับ
1: จะชวนคุยเรื่องนึงที่คิดว่าน่าสนใจก็คือทำไมกินยาความดันแล้วยังคุมความดันไม่ได้มาดูกันนะฮะเพราะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำไมเรากินยาความดันตั้ง2ตัว3ตัวแล้วมันคุมไม่ได้เนาะแล้วเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์มีคำตอบให้นะครับ
0: โอเคครับน่าสนใจนะครับให้คุณหมอพักนะใครมีปัญหาความดันเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดหลังภาควิทยุจบลงไป5ทุ่มนะติดตามทาง Facebook ของคุณหมอนะเป็นเรื่องของความดันน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาคุมความดันยากกินยาแล้วก็ยังคุมไม่ค่อยดีน่าติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตในช่วงนี้นะจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะช่วงนี้เป็นขออนุญาตเน้นแผนปัจจุบันนะดูแลแผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมากรลิ้มบุดมพรนะปรึกษาปัญหาในช่วงนี้นะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเนาะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ

0: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเน้นนะช่วงนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิมุดอมพรนะครับ022900473นะครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
3: นนทบุรีค่ะ
2: เชิญครับอ
3: ยากจะเรียนค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะที่ว่าจะตรวจไบโอมาร์เกอร์อะไรโปรตีนเทานะคะคือตอนนี้ได้มีการตรวจแบบนี้หรือยังคะ
4: มีครับเพียงแต่ว่าคือตอนเนี้ยในแง่ของการเอามาใช้ยังไม่ได้เอามาใช้เป็นอย่างกว้างขวางคือมันยังไม่ได้เป็นบรรจุในแนวทางแบบเวชปฏิบัติที่เอามาใช้ในภาคประชาชนแบบทั่วไปมันจะเป็นแบบการตรวจแบบเคส by เคสโดยคุณหมอเฉพาะทางนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ในแง่ของการเบิกจ่ายด้วยครับ
3: อ๋อค่ะคืออาจจะว่าตรวจได้แต่ว่าเบิกไม่ได้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้นะ
3: ค่ะก็คงจะแพงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าจะตรวจค่ะเพราะว่ามีญาติที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคือกว่าจะรู้ก็คือรักษาไม่หายอ่ะคือก็เป็นอัลไซเมอร์จนเสียชีวิตไปเลยแต่ถ้ามีวิธีอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะรู้แต่เนิ่นๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสหายใช่ไหมคะ
4: ไม่ฮะ คืออย่างนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมอาจจะขวางโลกสักนิดนึงนะฮะคืออัลไซเมอร์เนี่ยรู้เร็วรู้ช้า
3: ก็ไปหาย
4: ว่ามันค่าเท่ากันครับบางทีรู้เร็วกังวลกว่าเดิมด้วยซ้ำฮะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายไงใช่ไหมบางทีเรารู้แล้วอ้าวอาการเริ่มน้อยๆอย่างเงี้ยอ้าวเผาโปรตีนมันขึ้นเนาะเราก็อ้าวแล้วอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้ไงแต่พอเราไปรู้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นเนี่ยมันก็จะยิ่งกังวลไปกันใหญ่โอเคแหละแต่ว่าการรู้เร็วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราช่วยในแง่ของการปรับตัวเตรียมตัวไงปรับตัวเตรียมตัวการฝึกสมองอะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าผมยังคิดว่ามันการชะลอโรคเนี่ยอาจจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะ
3: อ๋อค่ะทีนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ถึงอาจารย์อานะคะอาจารย์อาเคยมาเล่าให้ฟังว่าอะไรนะอภัยดีกรีบหัวแดงค่ะกรีบหัวแดงเนี่ยอาจารย์อาเคยบอกว่ามีการทดลองคือเอาประชาชนเนี่ยมาทดลองเป็นกลุ่มอะไรแล้วก็มาตรวจอะไรเนี่ยโปรตีนแต่อาจารย์พูดถึงเบต้าอะไมลอยด์นะคะอาจารย์บอกว่าถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยมันอยู่ในเลือดอะมากก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันเหลือน้อยคือเหมือนกับอาจารย์พูดว่ากรีบบัวแดงเนี่ยอภัยบีเนี่ยเข้าได้ทำการทดลองมาแล้วคือเราอาจารย์ก็บอกว่าถ้าตรวจเลือดแล้วหมายถึงหลังจากที่กินกรีบบัวแดงไปแล้วนะคะอภัยดีแล้วแต่ถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วมีเบต้าอะไมลอยด์ในเลือดน่ะน้อย ก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันมีเยอะอาจารย์พูดอย่างนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันก็เลยมีความหวังว่าถ้าเรากินกรีบโบแดงเนี่ยมันอาจจะล้างขยะในสมองได้ไม่ทราบ
4: ว่าเป็นความหวังครับคุณป้าครับเพียงแต่ว่าคืออาจารย์อาพูดถูกหมดแหละนะฮะเพียงแต่อย่างนี้ฮะเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าจำนวนประชากรที่เอามาใช้ในการวิจัยอ่ะมันยังน้อยเพราะนั้นมันยังอาจจะสรุปผลไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยไพลอตสตัดดี้นะฮะเป็นงานวิจัยที่เป็นการนำก่อนซึ่งในอนาคตอ่ะถ้าขยายผลเนี่ยผมว่าเราจะเห็นอาจจะเห็นประสิทธิภาพของตัวกีบัวแดงมากขึ้นนะครับ
3: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดี
4: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยกันไปนะครับสายแรกเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอพี่แจงนะคะตอนที่คุณหมอเคยบอกให้ไปเพิ่มยาพิการบาลินอ่ะก็ได้ไปพบเมื่อวันอาทิตย์แล้วคุณหมอก็เพิ่มให้แล้วคุณหมอยังบอกว่าตั้งใจจะเพิ่มให้แต่ว่ากลัวคุณป้าจะลำบากเพราะว่าเดี๋ยวมันง่วงมากใช่ไหมคะเพิ่มเป็น75มิลลิกรัมอะค่ะก็เพิ่มแล้วพอเพิ่มแล้วทานแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาการที่มันแป๊บที่สะโพกนี่หายไปเลยค่ะหมอทานมาได้อาทิตย์นึงแล้วขอบคุณค่ะหมอ
4: แ
5: ล
4: ้วจริงจริงเพราะจริง75มิลลิกรัมเนี่ยเป็นโดสมาตรฐานคนทั่วไปอะ
5: ค่ะ
4: ก็ทานได้เลย
5: ค่ะค่ะค่ะนะคะถ้าเผื่อมันมีอาการอีกก็ขอเพิ่มอีกได้เลยใช่ไหมคะมันไป
4: ได้
5: ถ
4: ึ
5: ง150ค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ครับแต่มันอย่างนี้นะพี
5: ่ค่ะ
4: คือถ้าเราต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บอกเราอ้อมๆว่าตัวโรคมันแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มยาไม่ได้นะคือการเพิ่มโดสแปลว่าโครงสร้างเราแย่ลงนะแล้วพอถึงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องผ่าเพราะนั้นต้องป้องกันให้ดีใช่ไหมฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ครับกินเท่านี้แหละแล้วก็ป้องกันเอาครับ
5: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็สั่งให้ไปทำกายภาพด้วยทำกายภาพแล้วก็ให้ไปทำเอ็มอาร์ไอด้วยก็อยากจะดูว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็แหมสบายใจมากเลยคุณหมอกระดูกได้สั่งการแบบนี้ค่ะแล้วก็นี้รบกวนคุณหมออีกเรื่องนึงค่ะคืออันนี้ถามแทนญาตินะคะอายุ90ค่ะเป็นเส้นเลือดโป่งพองในท้อง1เส้นคุณหมอมียาอะไรให้ญาติได้รักษามั้ยคะอักโรคแบบนี
4: ้เส้นเลือดโป่งพองเนี่ยมันต้องมาประเมินเราก็ส่วนใหญ่ต้องประเมินตำแหน่งก่อนตำแหน่งอยู่ตรงไหนอันที่สองก็คือประเมินเรื่องของขนาดนะอันที่สามก็คือประเมินเรื่องความเสี่ยงที่มันจะแตกนะครับเพราะนั้นคือสเต็ปแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะดูว่าผ่าได้ไม่ได้ก่อนควรทำไหมนะบางทีการผ่าตัดคือหมายถึงว่าเขาจะใส่ไอ้ตัวขดลวดนะเพื่อไม่ให้มันแตกซ้ำนะหรือบางทีผ่าตัดออกไปเลยส่วนเรื่องยาในการรักษาเนี่ยจริงๆไม่มียาโดยตรงหรอกครับส่วนใหญ่เป็นการกินเพื่อลดความดันนั่นแหละความดันเนี่ยตัว
5: แรกอ๋อยาลดความดัน
4: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูเนี่ยฮะว่าจะผ่าไม่ผ่าแล้วก็ต้องคุมความดันให้ดีเพื่อป้องกันภาวะแน่นอนนะครับ
5: อ๋อค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณ
4: มากครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับใครคุณหมอให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะครับต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สดีค
2: ่
6: ะ
2: เชิญครับ
4: เชิญครับ
6: สวัสดีคุณหมอค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันอยู่ขอนแก่นนะคะ
4: เป็น
6: เส้นเลือดแตกที่ตานะคะเกี่ยวกับยกของหนักหรือเปล่านะคะมันเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปหาหมอแล้วค่ะ
4: เป็นเส้นเลือดฝอย แตกที่ตาขาวนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: อ๋อครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายครับ
6: อ๋อเหรอคะ
4: ใช่ครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายสาเหตุก็มักจะเกิดจากการบาดเจ็บเฉพาะที่อ่ะส่วนใหญ่ก็ขยี้ตาแล้วนะ
6: ไม่ได้ขยี้นะคะแต่วันนั้นยกของหนักแต่มันพอช่วงกลางคืนมาก็รู้สึกเคืองตาเหมือนมีเศษผงเข้าตายังไงอย่างนั้น
4: ก็นั่นแหละฮะก็ไปขยี้ฮะมันเคืองฮะ
6: ก็อยากถามคุณหมออีกอย่าง
4: คร
6: ับ อยากถามคุณหมออีกอย่างหนึ่งที่ฉันเวลาเดินนะจะเป็นวิวอ่ะ
4: คือยังไงฮะวิว
6: มันจะมึนที่ตรงน้องขึ้นมาบนไอ้ข้างบนเลยค่ะบนศีรษะเลยค่ะเวลาอาการมันจะกำเริบอย่างนี้มันก็รู้สึกมึนแต่มันไม่ช้านะคะไม่ได้อ่อนแรงด้วยก็มีกำลังอยู่มีแรงอยู่สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะคุณหมอคะ
4: ผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจครับว่ามันบิ่วยังไงฮะ
6: มันเป็นมึนนะมันเป็น
4: เวียนหัวบ้านหมุน
6: ไม่ได้เวียนหัวมันเป็นร
4: ู้
6: ส
4: ึ
6: กมันขาที่น้องขึ้นมาบนศีรษะนะมันเหมือน
4: ปวดหัว
6: จะลมจะทรงตัวไม่ได้อย่างนี้ก็ยังมีสตินี้เรียวแรงอยู่แต่มันเป็นอาการคล้ายๆจะทรงตัวไม่ได้อ่ะ
4: มันเหมือนจะเป็นลมไหม
6: ค่ะเหมือนจะเป็นลมจะลมนี่แหละแต่มันไม่เป็นนะคะมีสติ
4: ก็จะเป็นลมไงฮะก็จะเป็นกลุ่มอาการจะเป็นลมไงครับ
6: ค
4: ่ะกลุ่มอาการนี้เขาก็เรียกกลุ่มอาการคล้ายจะเป็นลมไงฮะครับ
6: ไป
4: เป็นเรื่องทั่วไปครับ
6: เคยปรึกษาคุณหมออยู่คุณหมอเล่าอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอว่ามันเกี่ยวกับสมองนี
4: ่ไม่เกี่ยวครับสมองปกติครับ
6: ค่ะ
4: สมองปกติ
6: เรื่องก็คือคุณหมอถ้าตาไอ้ที่มันเส้นเลือดแตกที่ตามันไม่เป็นอันตรายก็หมดห่วงละค่ะ
4: ครับเดี๋ยวได้เรียนต่อไปครับ
6: ค่ะขอบค
4: ุ
6: ณค่ะค
4: ุ
6: ณหมอค่ะ
4: ดีค่ะ
2: ครับอันนี้ก็ใช้เวลาหลายวันหน่อยใช่ไหมกว่าจะเป็นปกติ
4: อาทิตย์นึง
2: ประมาณไม่สัปเป็นสัปดาห์ประมาณเป็นสัปดาห์เลยครับครับโอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอเมื่อก่อน
4: คุ
7: ณมาชมค่ะ
2: เชิญครับ
7: โทรจากเชียงใหม่นะคะขณะนี้อายุ76ปีคือเห็นคุณหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องความดันอะไรเงี้ยนะคืออายุขนาดนี้ยังไม่เคยกินยาความดันก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวานได้ความดันที่129ตัวล่างได้65คุณหมอว่าเป็นยังไงคะต้องทานยาความดันไหม129เกินได้ไหม
4: ถ้าดูจากตัวเลขยังไม่ต้องครับณวันนี้นะ
2: ตัวเลขก็อายุที
4: ่
7: ใช้ได้ใช่ไหมคะ
4: ดี
2: คร
4: ับ
2: อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องกินยาครับ
7: อ๋อตอนนี้มีการหนึ่งก็เกี่ยวเพื่อนสายตาดวงตาคือจะเห็นมีน้ำตาไหลออกประจำเลยอย่างตะกี้เหมือนกันก่อนจะลุกขึ้นมาโทรศัพท์เนี่ยน้ำตาก็ไหลกลางวันเราก็มีแว่นดำใส่มี แต่ไม่ได้ใช้แว่นสายตาแล้วนะเพราะว่าการทำงานและเรื่องต่างๆก็มีเลขาดูฮะก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ว่าสงสัยว่าทำไมถึงมีน้ำตาไหล
4: คร
7: ับ ออกแดดแล้วก็ไม่ได้ออก
4: ครับ
7: เพราะ
4: อาการน้ำตาไหลเนี่ยมันก็เป็นการตอบสนองจากการระคายเคืองแน่ๆ นะครับเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องมีการประเมินก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองไหมนะครับเช่นให้ดูก่อนว่าคุณป้ามีต้อโลมเปล่าคือบางทีอาจจะไม่ได้เห็นต้อเนื้อนะแต่บางทีมันเป็นต้อโลมใสๆอย่างเงี้ยได้อันที่สองก็คือบางทีก็เกิดจากลูกตาแห้งครับในผู้สูงอายุบางทีน้ำต่อมน้ำตามันจะแห้งก็ทำให้การระคายเคืองได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบภูมิแพ้ลูกตาอย่างเงี้ยทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายก็มีเหมือนกันนะฮะ
7: แต่น้ำตาไหลตลอดเลยก็ไม่มีอาการตาแห้งนะคะ
4: คุณป้าต้องไปตรวจกับหมอก่อนครับคุณป้าต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยคือบางทีเราคิดเองบางทีเราประเมินไม่ได้นะฮะเรื่องตาเนี่ยต้องให้คุณหมอประเมิน
7: เป็นเส้นไอ้ที่น้ำตาเนี่ยมันตื้นหรือเปล่าหรือมันแห้งหรือเปล่าทำให้น้ำตาล้นออกมาอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คิด
4: ผมไม่นั่นมากคือถ้าเป็นกลุ่มอาการพวกต่อมน้ำตาอุดตันนะมันจะไม่ใช่แบบนี้อ่ะมันจะปวดเป็นหนองเงี้ยมันจะมาคนละแบบคุณป้าแต่ถ้าคุณป้าแบบน้ำตาไหลเป็นหายๆมันก็เป็นการระคายเคืองเท่านั้นแหละนะครับส่วนใหญ
7: ่
4: คุณป้าไปให้คุณหมอเขาดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคแรงหรอกครับการแบบเนี้ยครับแข็งแรงดีครับ
2: ครับไปให้หมอตาเช็คนิดนึงนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโชคดีครับ
4: คร
2: ับโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคฮะต่อครับส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้จะเป็นตาแห้งป่ะคุณหมอ
4: ตาแห้งแพ้แสงบ้างนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเยื่อบุตา
2: โอเคใหญ่ที่ดูครับโอเคครับให้หมอตรวจนะครับจะได้รู้ว่าเหตุจากอะไรเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีค่ะคุณมนโลมและคุณหมอด้วยค่ะ
4: ครับเป็นแ
8: ค่โอ้โหโทรไม่ติด
2: ค่ะติดแล้วติดแล้วครับเชิญครับ
8: ค่ะอย่ารบกวนคุณหมอหน่อยค่ะค่ะเรื่องว่าตอนเนี้ยตรงหัวเข่าอ่ะมันจะดองก็พบแคบอะไรเงี้ยบางทีมันก็ปวดบางทีก็หายเนี่ยค่ะแล้วก็ง่วงนอนเก่งมากเลยช่วงเนี้ยค่ะเวลาออกกำลังกายเสร็จตอนเช้านะกลับมาต้องนอนอ่ะมันง่วงมากมันเป็นไรคะ
4: จะเอาเรื่องเข่าหรือเอาเรื่องง่วงนอนเรื่องอะไรฮะ
8: ท
4: ั้
8: งสองอย่างเลยค่ะคือว่าเขาเนี่ยเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันจะชาตรงปลายเท้าค่ะ
4: คือจะเอาเรื่องชาปลายเท้าเอาเรื่องอะไรฮะนี่เรื่องที่สามแล้วนะ
2: มันคนละโลกกันมันคนละโลกกันเข่าชาปลายเท้าม
8: ันไม่เกี่ยวกัน
4: เรื่องแรกก่อน
2: เอาเข่าก่อนเนาะเข่าก่อนเน
8: า
2: ะ
8: เอาเข่าก่อนก็ได้ค่ะ
2: เชิญครับ
4: นะโอเค
8: ค่ะ
4: เอาเข่าก่อนฟังดูเข่าก็ตรงไปตรงมาเข่าพี่เสื่อมแน่ๆฮะ
8: เหรอคะ
4: ครับเริ่มเป็นเข่าเสื่อมแน่ๆเข่าก็แก๊กก็แก๊กขยับแล้วก็ปวดพักแล้วแต่ดีขึ้นเพราะนั้นคนเข่าเสื่อมก็ต้องรู้ตัวว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วนะจ๊ะก็ต้องใช้งานให้น้อยลงนะ
8: อ๋อออกกำลังกายบ่อยค่ะแบบนี้
4: น
8: ี่
4: แล้ว
8: อีกอย่างนึงขับรถไปด้วย
2: เดี๋ยวฟังนิดนึงนะครับ
4: คือเข่าเสื่อมเนี่ยเราต้องลดการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเข่าเราอ่อนแอใช่ไหมมันรับแรงไม่ไหวมันรับแรงกระแทกไม่ไหวเพราะนั้นกิจกรรมที่มันต้องลดก็คือประเภทงอเข่าพับขายืนเดินแบบเนี้ยนะครับที่มันต้องมีการกระแทกบ่อยๆรวมทั้งการพวกลดน้ำหนักอะไรพวกนี้อาจจะพอช่วยได้ประคับประคองไปฮะใช้เท่าที่เข่าเราจะทนไหวประคองได้นะฮะเพราะว่าถ้าไปถึงจุดนึงเนี่ยเข่ามันเสื่อมมากๆก็ต้องเปลี่ยนเข่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ค ให้ประคองไปก่อนอันนี้โรคแรกนะโรคที่สองก็คือไอ้ที่ชาปลายขาจากเข่าลงมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจากเส้นประสาทถูกกดทับแน่ๆนะครับเป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะอาจจะไม่ใช่จากหลังหรอกอาจจะเป็นจากไอ้ตรงนั่นแหละเส้นประสาทที่มันวิ่งรอบเข่านะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นร่วมกันได้นะครับเส้นประสาทที่วิ่งผ่านแล้วทำให้มีการกดทับอันนี้ก็เหมือนกันต้องเน้นเรื่องของหลีกเลี่ยงการยืนเดินของการนะอันนี้เรื่องที่สองนะส่วนเรื่องที่สามเรื่องที่สามในโลกอะไรผมลืมแล้วอะไรนะ
8: ปลายเท้าชาค่ะ
2: เมื่อกี้ตอบไปแล้วปลายเท้าไปทู่ไปแล้วอีกอันหนึ่ง
4: อะไรนะ
2: สมองป่ะ
8: ง่วง
4: ง่วงไอ้ง่วงนี่ก็ตรงไปตรงมาไงการง่วงมันก็เป็นตัวบอกว่าสมองที่นอนไม่พอคือนอนแล้วกลางคืนน่ะแต่ว่าคุณภาพการนอนกับจำนวนชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้ยิ่งที่ตื่นเช้าไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็เลยทำให้หลังจากออกกำลังกายมันยิ่งง่วงนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนำให้เพิ่มจำนวนแล้วก็เพิ่มคุณภาพของการนอนตอนกลางคืนให้มากขึ้นก็น่าจะเท่านี้ครับดูไม่น่ามีอะไรครับ
8: แต่ว่านอนเยอะนะ
4: ก็ต้องก็ต้องดูอีกอันหนึ่งถ้ามั่นใจว่าเรานอนเยอะแล้วเนี่ยถ้าพี่มั่นใจจริงๆนะเช่นสมมติคืนนอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะเพราะนั้นตอนเช้าหลังจากกลับมาเนี่ยให้ฝืนไว้อย่านอนบางทีมันอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมความเคยชินก็ได้นะครับก็ฝืนไว้ไม่ต้องนอน
8: ค่ะเนี่ยที่6โมงเย็นนะทานไปเสร็จแล้วสักพักสักชั่วโมงก็นอนอะค่ะนอนสงสัยจะเป็นสิ่งแล้วพอพักนอนค่ะ
4: ครับคือบางคนน่ะเป็นพฤติกรรมความเคยชินเนี่ยคนนอนกลางวันก็นอนอยู่นั่นแหละพอถึงเวลาก็ง่วงอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากนอนเราก็ลองฝืนดูก็ได้ถ้าแน่ใจว่ากลางคืนเรานอนพอแล้วนะนอนพอก็พอฮะมันนอนแล้ว
2: พอเลยครับอืมอ๋อโอเคไหมเคลียร์ไหม
8: คุณหมอให้ความสว่างมากเลยเนี่ยคุณหมอพูดตรงเลยนอนจริงๆเหมือนมังออนเอากันนอนแบบเพลงมันร้องจริงๆเลยค่ะก็เห็นว่าเราออกกำลังกายแล้วมาใช่ไหมคิดว่างั้นว่าเราต้องแข็งแรงเลยนี่มานอนกลางวันทีกลางวันนอนเป็นชั่วโมงเลยนะหมอ
4: เองเขาก็ร้องเองเขาก็เลยร้องอย่างนี้บางวันเอาแต่นอนทั้งวัน
8: เนี่ยค่ะ
4: ปากไม่กิน
2: โอเคเนาะเคลียร์แล้วนะ
8: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
4: จ
8: ะให้ความสว่าง
2: ครับครับโอเคอ่ะสายสุดท้ายครับสายสุดท้ายมีเวลานิดหน่อยเชิญเชิญเชิญครับปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
9: สวัสดีค่ะคือจะเรียนถามว่าแต่ก่อนไม่เคยเป็นอาหารแล้วทำไมต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะมาสามร่วมสองสามเดือนแล้วค่ะเพราะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะหลังคล่อมหรือเปล่าคะ
4: หลังคล่อมคงไม่เกี่ยวฉี่กลางคืนกี่รอบอะครับ
9: หนเดียวค่ะแต่ไม่เคยนะเพิ่งจะมาเป็นเนี่ยสองเดือนเนี่ยค่ะ
4: ถ้าหนเดียวต่อหนึ่งคืนเนี่ยถ้าตามเกณฑ์
9: มานอนอีกก็นอนไม่หลับค่ะ
4: ถ้าตามเกณฑ์ปกตินะ
9: ค่ะ
4: ถ้าตามเกณฑ์ปกติเนี่ยฉี่กลางคืนวันละหนถือว่าปกติ
9: อ๋อไม่อันตรายใช่ไหมคะ
4: แต่ว่าถ้าพี่กังวลน่ะพี่ก็ต้องไปตรวจอย่างแรกเลยก็คือตรวจเบาหวานก่อนน
9: ะ
4: ฮะอันที่สองก็ตรวจปัสสาวะ
9: ค่ะ
4: ดูที่ปัสสาวะมีพวกการติดเชื้ออะไรผิดปกติไหมตรวจการทำงานของไต
9: ค่ะ
4: อาจจะดูพวกเกลือแร่ด้วยนะครับเพื่อแยกโรคถ้าทุกอย่างปกติดีผมว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าพี่กลับมานอนแล้วนอนไม่หลับด้วยเนี่ย
9: ตาดำค่ะ
4: ก็เป็นเรื่องบางทีมันก็เป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์ด้วยนะความเครียดที่ตกกังวลเนี่ยมันทำให้เรามันนอนไม่ลึกอ่ะพอมันนอนไม่ลึกมันก็สะดุ้งปวดฉี่อย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้แต่ว่าให้ไปแยกโรคทางกายก่อนเพื่อความสบายใจนะครับ
9: ค
4: ่
9: ะ
4: แยกโรคทางกายเนี่ยไปบอกคุณหมอว่าหมอคือมันฉี่ตื่นมาฉี่กลางดึกนะหมอเขาจะตรวจแบบที่ผมว่านี่แหละครับ
10: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
4: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: คนไม่เคยฉี่กลางคืนเพราะฉี
4: ่
2: ก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะเอาสั้นๆเลยครับถามด่วนเลยครับเชิญครับ
10: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณลุง
2: เชิญถามด่วนเลยครับ
4: คร
10: ับ จะถามความจำไม่ดีค่ะพอคือเราฟังอะไรแล้วแต่ฟังพระเทศน์อะไรเงี้ยพยายามตั้งใจฟังแต่พอพระเทศน์จบไม่รู้พระคุยเรื่องอะไร
4: เหมือนผมเลย
10: เออมาค่ะอาจารย์
2: พระเทศเป็นคำบาลีหรือว่าคำไทยครับ
10: ก็คำไทยนี่แหละค่ะ
2: แต่ว่าไม่รู้ว่า
10: ตั้งใจฟังนะคะ
2: ตั้งใจฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยจบมาแล้วไม่รู้เรื่องเลย
10: ฟังแล้ว
2: ลืม
10: พระเทศจบโยมก็ลืมเลยพระคุยเรื่องอะไร
2: คุณหมอมีเวลา1นาทีครับคุณหมอครับ
4: คือถ้าฟังดูอ่ะคุณป้ายังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอกครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่จดจ่อนะครับในสิ่งที่เราทำแล้วบางทีฟังแล้วบางทีมันจับประเด็นไม่ได้นะครับบางทีคือได้ยินน่ะแต่ไม่ได้ฟังใช่ไหมได้ยินว่าพระพูดอะไร
10: พยายามฟัง
4: แต่มันเข้าไปแล้วมันโดนกวนด้วยสิ่งกวนอื่นมันทำให้การประมวลผลสมองอะมันไม่เข้าใจนะครับก็ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยแหละส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่จิตเราไม่นิ่งนะครับเราไม่ได้จดจ่อไม่มีจิตตาที่มากพ
2: อ
4: ครับผม
2: บางทีฟังเทศยาวๆมันจับอะไรไม่ได้เหมือนกัน
4: จับไม่ได้
2: เออครับผมโอเคแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหม
10: แค่ก็
2: ไม่ได้หลงลืมในชีวิตประจำวันอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมโอเคครับโอเคครับแค่นี้นะโอเคครับยาโอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปฟูดเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีใครจะชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณหมอไปฟังต่อนะฮะข่าวมาครับไปฟังข่าวต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
14: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
14: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
14: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
14: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
17: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
12: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
18: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
12: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
19: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การ

0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
4: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
5: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ท่านผู้ชมทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการกลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้บรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนนี้กลับมาจะเจอกับบรรดาญาติโยมกันตามปกติบรรยากาศสบายๆญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 5:10 ถึง 6:00 จะเจอญาติโยมทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สนใจก็ติดตามรับฟังกันได้นะโยมนะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์สร้างสรรค์รายการธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนอย่างนี้

0: ี้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะโยมนะนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417กำลังเดินทางไปธุระปะปังก็ขอให้มีความปลอดภัยส่วนญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในเคหสถานบ้านช่องก็ขอให้มีความสุขจบรายการธรรมะก่อนนอนแล้วก็หลับฝันดีกันตื่นเช้ามาตีห้ามีรายการกติธรรมประจำวันให้ญาติโยมได้ฟังกันก็ขออนุโมทนาด้วยที่ญาติโยมได้สนใจใครในธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดความสุขบุญกุศลเนี่ยก็เกิดมีแล้วอย่างเช่นในค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันพระผู้ดำเนินรายการก็นำเอาหลักธรรมคำสอนให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันสาธุชนทั้งหลายในสังคมปัจจุบันนั้นเนี่ยเท่าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอาจจะมีข่าวในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของกันและกันจำเป็นที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือความเมตตามีความเมตตาต่อกันและกันเมตตาแปลว่าความรักสังคมเราถ้ามีบุคคลที่เต็มไปด้วยความรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันข่าวการทุจริตข่าวการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของกันและกันนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยทีเดียวนั้นเมตตานั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่จะช่วยจันลงสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันบัณฑิตพึงเจริญเมตตาไปในหมู่นิกรสัตว์ทั้งมวลโดยไม่จำกัดเหมือนกับมารดาบิดาปกป้องรักษาบุตรคนเดียวด้วยการยอมเสียสละชีวิตของตนฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเมตตาก็หมายถึงความสนิทสนมความรักใคร่ที่ไม่เจือด้วยราคะได้แก่ปรารถนาความสุขความเจริญต่อผู้อื่นเป็นภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรีปราศจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเคืองเมตตาแสดงทางกายด้วยกิริยาท่าทางงดงามใบหน้าสายตาแช่มชื่นแสดงออกทางวาจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะน่ารักน่าสนทนาน่าฟังแสดงถึงดวงจิตที่เอิบอิ่มเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเมตตาก็เป็นวิหารธรรมคือเป็นที่อยู่ของจิตใจทำให้จิตใจเยือกเย็นสงบมีความสุขหากจิตใจขาดเมตตาธรรมก็จะมีแต่เมตตาก็จะมีแต่ความเดือดร้อนทำให้เกิดความคิดโกรธแค้นซึ่งกันและกันนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอกเขาอกเราเพื่ออะไรโยมเพื่อที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่การที่เราจะมีความขัดแย้งการที่เราจะมีความขัดเคืองความคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนอิจฉาริษยากันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเป็นที่สะสมบ่มความทุกข์ไว้ในจิตใจทำให้เรานั้นเดือดร้อนเมตตาเป็นธรรมะข้อแรกในพรหมวิหารธรรมคือเป็นคุณธรรมของบิดามารดาหรือเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าหมู่คณะผู้ที่มีเมตตาเป็นคุณธรรมก็เป็นเสมือนเทพยดาชั้นพรหมเลยทีเดียวเมตตานั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนอยู่แล้วนะญาติโยมนอกจากตนเองจะมีเมตตาอยู่แล้วก็ยังต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากบุคคลอื่นคือปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วเนี่ยก็ต้องให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาดีต่อตนบ้างผู้มีเมตตาจึงจำต้องแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นแล้วก็สัตว์อื่นอยู่เสมอวิธีการแผ่เมตตานี้ก็คือการมองคนในแง่ดีเหมือนมารดาบิดาเอ็นดูบุตรธิดาหรือนึกถึงตนเองว่าเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดผู้อื่นสัตว์อื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันดังคำโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อนึกอยู่เช่นนี้ญาติโยมเมตตาก็มีมากขึ้นความสุขความสงบก็เกิดขึ้นระงับความเดือดร้อนความโกรธเคืองได้นั้นคำว่าเมตตานั้นน่ะญาติโยมเป็นคุณธรรมคำจุนโลกการแผ่เมตตาก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือแผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอย่างหนึ่งแผ่เมตตาออกไปยังคนและก็สัตว์กว้างออกไปอย่างไม่มีประมาณจำกัดอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาเนี่ยญาติโยมไม่ใช่เฉพาะตนแล้วก็คนซึ่งเป็นที่รักหรือเฉพาะหมู่คณะของตนเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนให้เราแผ่เมตตากว้างออกไปเมตตาเปรียบเสมือนน้ำที่จะดับไฟที่เผาจิตใจเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยเมตตาพึงแผ่เมตตาออกไปทั่วทุกทิศปรับจิตให้ปราศจากพยาบาทการจองเวรเมื่อทุกคนเนี่ยมีเมตตาต่อกันก็ย่อมที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขมีความเจริญพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตา เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกขอให้เราทุกคนนั้นมีเมตตาต่อกันและกันให้มากๆนะญาติโยมจะทำให้โลกร่มเย็นเราก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นการแผ่เมตตาญาติโยมก็สามารถที่จะทำได้ทุกขณะไม่เฉพาะแต่ในยามค่ำคืนหรือในยามเช้าหรือหลังจากสวดมนต์เท่านั้นการที่เราใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยเรามีเมตตาอยู่ในใจเราแผ่ความรักไปถึงบุคคลอื่นเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขคือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่เราเปล่งวาจาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราแผ่เมตตาในลักษณะอย่างนี้นี่เป็นพิธีกรรมแต่ถ้าจะให้ได้ผลกันจริงๆแล้วเนี่ยญาติโยมก็แผ่เมตตาอยู่เนืองๆไม่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นทำจิตใจของเราให้มันมีแต่ความเมตตาว่างั้นเถอะทำจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไม่คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเราจะต้องอยู่ในโลกใบนี้จนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นั้นในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จำเป็นที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาที่พึ่งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วส่วนใครที่ไม่มีที่พึ่งหรือไม่มีคนยอมให้พึ่งก็ถือว่าเป็นความทุกข์ของบุคคลนั้นไปคำว่าอนาถาแปลว่าไม่มีที่พึ่งญาติโยมหรือมีที่พึ่งก็พึ่งไม่ได้คนไม่มีที่พึ่งนี่จัดว่าเป็นคนอนาถาคนอนาถาย่อมอยู่เป็นทุกข์คือมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากหาความสุขไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็เท่ากับการทรงชี้แนะให้ทราบว่าที่พึ่งนั้นเนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องหาต้องมีไว้เพื่อที่จะได้ยึดเป็นที่พักพิงอิงอาศัยที่พึ่งที่ควรที่จะหาควรที่จะมีที่เป็นหลักสำคัญนั้นมีอยู่3ประการนะโยมนะประการที่1เนี่ยการพึ่งตนประการที่2การพึ่งคนประการที่3นั้นการพึ่งธรรมะประการที่1เนี่ยการพึ่งตนอันการพึ่งตนนั้นน่ะญาติโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดังที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยญาติโยมพึ่งพาอาศัยตนเองได้นะคำว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงร่างกายแล้วก็จิตใจบุคคลจะพึ่งตนเองได้เนี่ยจะต้องพึ่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยร่างกายของเรานั้นจะต้องแข็งแรงจิตใจของเรานั้นจะต้องเข้มแข็งจึงจะแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแล้วก็แสวงหาลาภยศสรรเสริญตำแหน่งหน้าที่การงานตลอดทั้งแสวงหาข้าวของเงินทองมาบำรุงเลี้ยงตนแล้วก็บุคคลในครอบครัวได้โดยสะดวกนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมหลังจากฟังธรรมะก่อนนอนจบในญาติโยมก็พักผ่อนให้ร่างกายของเราแข็งแรงพรุ่งนี้เช้าจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีสติมีปัญญาที่จะออกไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนกันต่อไปมนุษย์เรานั้นในญาติโยมเกิดมาเนี่ยมันต้องมีการมีงานทำถ้าหากว่าเกิดมาแล้วอยู่เปล่าๆไม่ทำมาหากินอะไรปล่อยให้วันเดือนปีผ่านไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รออะไรล่ะญาติโยมนะก็มีแต่รอวันตายอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดคุณค่าอะไรกับการที่เกิดมาแล้วก็รอวันตายเป็นภาระของสังคมมากกว่านะนั้นเราควรที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทำจิตใจของเราเนี่ยให้มันเข้มแข็งร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งหน้าที่การงานอะไรที่ได้รับมอบหมายเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สำเร็จสาธุชนทั้งหลายนอกจากกายของเราจะแข็งแรงแล้วเนี่ยจิตใจของเราจะต้องอีกอย่างหนึ่งนั้นเราจะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านอันบุคคลผู้เกียจคร้านคือคนที่เอาแต่นอนอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นไม่ลุกขึ้นทำการทำงานหนาวก็นอนร้อนก็หนีแดดก็บ่นฝนก็ว่าเห็นงานยากเห็นงานหนักเห็นงานใหญ่ว่ามันเป็นของที่เหลือวิสัยจะทำยังไงได้ใจมันฝ่อไปก่อนแล้วแม้งานง่ายงานเบางานเล็กน้อยก็เห็นว่าเป็นเตี้ยต่ำไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันชอบแต่ความสบายคอยเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนักรักงานเบาเอาแต่ผลไม่เอาเหตุจัดเป็นคนประเภทงอมืองอเท้าพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ซ้ำยังเป็นภัยเป็นภาระของสังคมอีกด้วยนะญาติโยมที่ฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเนี่ยเชื่อว่าญาติโยมนั้นไม่ทำตนให้เป็นภาระของสังคมนะในยามพักผ่อนค่ำคืนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมให้สบายตื่นเช้ามามีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์ พระผู้ดำเนินรายการก็ตื่นจัดรายการคติธรรมประจำวันให้โยมพ่อโยมแม่สมาชิกรายการได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะบางคนบางท่านก็เปิดเครื่องไว้ตั้งแต่รายการธรรมะก่อนนอนตื่นเช้ามาตีห้าได้ยินเสียงสวทอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันว่าได้เวลาตื่นฟังเทศฟังธรรมหุงหาข้าวปลาอาหารทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์เณรแล้วก็ออกไปทำมาหากินตามหน้าที่ของตนนี่เรียกว่าคนที่มีความเพียรคนที่ไม่งอมือไม่งอเท้าคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสมกับการที่เป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานญาติโยมสาธุชนส่วนคนที่ขยันเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่รักงานมุ่งมั่นทำการทำงานเป็นคนอดทนแดดทนฝนกล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังที่จะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้าบุคคลผู้ที่จะพึ่งตนเองได้นั้นน่ะญาติโยมนอกจากความขยันแล้วจะต้องฉลาดในการดูแลรักษาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่หามาได้เป็นผู้เข้าใจในการจัดสรรปันส่วนการคำนวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับให้มีเกินใช้ให้ได้เกินเสียไม่ควรให้เสียเกินได้ใช้เกินมีมัตตัญญุตาสทาสาธุแปลความว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณเนี่ยย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อคำว่าประมาณตรงนี้ก็คือความเหมาะสมสมควรพอดีพอเพียงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนบุคคลให้รู้จักพึ่งตนเองเพราะบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยตนเองเป็นใหญ่เมื่อบุคคลพึ่งตนเองไม่ได้ชื่อว่าได้มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วชีวิตจะไม่มีความหมายชีวิตจะกลายเป็นอนาถาไร้ที่พึ่งคนอนาถานั้นน่ะญาติโยมท่านผู้รู้ท่านเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ไร้ผลนกไม่จับป่าไม้ไร้ร่มสัตว์ก็ไม่อาศัยเถาวัลย์ไร้ดอกแมลงก็ไม่เกาะลำธารไร้กระแสน้ำปลาก็ไม่อยู่นายไร้ความเมตตาความยุติธรรมบ่าวก็หนีชายไร้ทรัพย์แล้วก็วัยหนุ่มหญิงก็ออกห่างฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนั้นการที่เราจะเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้นั้นน่ะญาติโยมเราต้องพึ่งตัวเองให้มันได้ก่อนนะบางทีบางครั้งเราอยากจะให้คนอื่นก็พึ่งแต่เราก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ซิก่อนจึงจะเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ต่อมานั้นน่ะพึ่งคนน่ะญาติโยมคือคนเนี่ยอยู่ร่วมกันจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันการพึ่งคนนั้นน่ะญาติโยมก็มีความสำคัญเพราะมนุษย์นั้นเนี่ยจัดเป็นสัตว์สังคมไม่นิยมอยู่ตามลำพังแม้ว่าจะพึ่งพาตนเองได้แต่ในบางครั้งในญาติโยมก็จำต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นในฐานะต่างๆเช่นพึ่งความคิดพึ่งกิจกรรมพึ่งผลประโยชน์การพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการพึ่งความคิดเราก็ต้องปรึกษาหารือซึ่งกันและกันบางทีเราไม่รู้อะไรหลายๆอย่างก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้อย่างเช่นหน้าที่หน่วยงานต่างๆนี้ก็จะมีที่ปรึกษาญาติโยมนะเมื่อมีที่ปรึกษาก็แสดงว่าคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันมันจำเป็นจะต้องปรึกษาการพูดคุยกันเจรจากันจึงจะทำให้หน้าที่การงานหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยพัฒนาได้นะความคิดของกันและกันก็แชร์กันนะสามารถที่จะพูดคุยกันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันเราก็ฟังเขาเขาก็ฟังเราต่างคนต่างก็เปิดใจให้มันกว้างไม่ใจคับแคบพึ่งพาอาศัยในเรื่องของความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพึ่งความคิดกับคนไม่ดีวิถีชีวิตจะไม่ราบรื่นเข้ารกเข้าพงไปเมื่อพึ่งความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมแล้วก็ผลประโยชน์นั้นเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยญาติโยมเรื่องพึ่งคนอื่นนั้นในญาติโยมก็มีความสำคัญจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีแล้วก็ใช่ว่าคนอื่นนั้นในญาติโยมจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทุกคนเสมอไปคนที่จะเป็นที่พึ่งของกันและกันได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรซึ่งแปลว่าเพื่อนแท้เพื่อนดีคือเพื่อนที่มีไมตรีจิตต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันระลึกนึกถึงกันไม่เบียดเบียนกันปรารถนาดีแล้วก็หวังดีต่อกันและกันบุคคลเนี่ยที่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรแท้นั้นน่ะญาติโยมไม่ได้หมายเอาเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้นน่ะญาติโยมไม่ได้หมายเอาเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันเท่านั้นน่ะญาติโยมหากจะหมายถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะญาติโยมจำเป็นที่จะต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีด้วยนะกล่าวให้สั้นก็คือบิดามารดา เป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดาแม้สามีกับภรรยาครูบาอาจารย์กับศิษยานุศิษย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้โดยที่สุดนั้นญาติโยมเพื่อนร่วมงานชาวบ้านอยู่ในย่านเดียวกันเป็นต้นก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วในญาติโยมจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยจะต้องเลือกกัลยาณมิตรการคบหากัลยาณมิตรในญาติโยมคนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรแม้จะใกล้ชิดกันก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ได้ในคำที่ว่าถึงแม้จะเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้ถ้าไม่เป็นชาติไม่เป็นเชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาดังนี้จึงควรที่จะนึกถึงคำโบราณที่ว่าเพื่อนกินนั้นเนี่ยหาง่ายเพื่อนตายนั้นน่ะหายากและคำที่ว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นปีมากได้เพื่อนตายยอมถ่ายชีวาว่านหายากฝากฝีไข้ยากแท้จะหาอันนี้เรียกว่าการพึ่งคนนั้นญาติโยมทุกคนก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ยอมตนให้เป็นที่พึ่งของกันและกันได้ก็เรียกว่าคนใจจืดใจดำนะเราทุกคนก็ต้องมีเมตตาตรงนี้ด้วยญาติโยมนะจะได้ไม่ต้องกลายเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวบางทีคนโบราณเขาก็สอนไว้เยอะนะถ้าเรามั่งมีแต่เพียงคนเดียวคนรอบข้างของเราก็ลำบากเราไม่เคยแบ่งปันอะไรเลยมันก็ไม่มีความสุขกินคนเดียวย่อมไม่อร่อยแน่ก็ว่าอย่างนั้นนะส่วนประการที่สามนั้นน่ะญาติโยมพึ่งธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้ก็ได้แก่คุณธรรมก็หมายถึงคุณงามความดีคุณธรรมหรือว่าคุณงามความดีแม้จะไม่มีรูปร่างให้ปรากฏให้เราได้เห็นเหมือนกับบุคคลเราก็พึ่งพาอาศัยกันได้ญาติโยมเราก็พึ่งได้ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสมด้วยในอย่างพุทธภาษิตที่ว่าธรรมทีปาวิหรธะธรรมสารณาอนัญญสารณาความว่าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้อันนี้เป็นพุทธธรรมรัตญาติโยมนะเป็นพุทธพจน์เราก็พิจารณาตามว่าเป็นจริงอย่างนั้นแหละแม้พระรัตนตรัยก็จัดได้ว่าเป็นคุณธรรมนะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราพุทธศาสนิกชนไม่มีที่พึ่งอื่นใดยิ่งไปกว่านี้เราชาวพุทธก่อนหลับก่อนนอนก็อย่าลืมนะโยมนะสวดมนต์ภาวนาบ้างนะหรือจะนั่งกรรมฐานในขณะที่เราฟังธรรมะก่อนนอนอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ดึกสงัดอย่างนี้ลูกหลานหลับหมดหรือคนทั่วไปก็พักผ่อนกันเราเปิดวิทยุเบาๆแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งกรรมฐานยุบหนอพองหนอมีสติอยู่ในกระแสธรรมะ50กว่านาทีในญาติโยมถ้าเรานั่งกรรมฐานได้ฟังเทศไปพร้อมๆกันจะทำให้เราได้บุญอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อโยมได้บุญแล้วพระผู้ดำเนินรายการเองเนี่ยก็ได้บุญเช่นเดียวกันที่ได้แสดงธรรมให้ญาติโยมนั้นได้ฟังและคุณโยมที่ดูแลการกระจายเสียงในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนจะได้พักพร้อมกับจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยคุณโยมก็จะได้บุญเช็คเช่นเดียวกันนะนี่เรียกว่าเราต่างคนต่างก็ทำความดีได้บุญร่วมกันนะเป็นบุญเป็นกุศลเราชาวพุทธเราก็ต้องเชื่อบุญเชื่อผลของบุญเชื่อว่าบาปเนี่ยไม่ควรทำบาปไม่ควรก่อบุญควรสร้างบุญควรก่อบุญควรกระทำเหมือนกับเราฟังธรรมะก่อนนอนนี่ก็เป็นบุญนิยมนะนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราหรือคำที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นที่ทรงสอนให้เราละชั่วทำดีในที่นี้จึงรวมถึงศีลอยู่ด้วยบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลจึงเป็นคนที่เรียบร้อยดีงามงดงามมีหน้าตาผ่องใสมีจิตใจเบิกบานศีลจึงเป็นพื้นฐานแห่งความดีแล้วก็เป็นที่พึ่งของบุคคลศาสเนกุลปุตตานางปฏิฐานัตถิยังวินาเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลในศาสนานี้ไม่มีดังนี้อีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมคำว่าธรรมะเป็นคำรวมแห่งคุณธรรมแม้คำว่าบุญนี้ก็จัดว่าเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งของบุคคลได้เช่นเดียวกัน ดังคําที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังคําว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์บุคคลทั้งหลายในโลกหน้าบุญจึงมีความดีที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาจัดว่าเป็นบุญที่สำคัญกล่าวคือเป็นความดีด้วยเป็นบุญด้วยในญาติโยมโดยเฉพาะการให้ทานจะเห็นเป็นบุญได้ชัดเจนกว่าบุญอย่างอื่นเพราะทานเป็นวัตถุในญาติโยมเราทำบุญตักบาตรในยามเช้าเราก็เห็นวัตถุทานหรือเราไปตั้งโรงทานในงานบุญงานกุศลต่างๆเราก็รู้เราก็มีความสุขใจว่าเราได้แบ่งปันโดยเฉพาะการที่ญาติโยมเนี่ยได้บริจาคปัจจัยสร้างวัดสร้างวาตรงนี้เราก็เห็นเป็นรูปธรรมสร้างโบสถ์นี่ก็เห็นผลไวนะญาติโยมนะบุญมากนะบางคนบางท่านเนี่ยสละไป10บาท20บาทแต่โบสถ์มีรูปร่างใหญ่พอเสร็จแล้วก็เราก็มีความปิติยินดีมีความสุขใจที่เห็นผลงานของตนเองที่เราได้ร่วมกันบริจาคตามกำลังทรัพย์ศรัทธาอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัตถุที่เรามองเห็นได้ง่ายนะการทำบุญด้วยวัตถุนี่มันเห็นได้ง่ายผลมันก็คือความสุขใจส่วนการทำบุญด้วยการปฏิบัติธรรมการทำบุญด้วยการรักษาศีลตรงนี้แม้ว่าจะเห็นผลช้าแต่ความสุขมันก็เกิดแล้วตั้งแต่เรานั้นได้กระทำนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ใดเป็นคนชอบให้เป็นคนชอบเสียสละมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนไม่ตระหนี่ที่เหนียวหวงแหนอานิสงส์แห่งบุญมักจะเห็นทันตาโบราณท่านกล่าวว่าบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตผู้มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ผู้ประสบภัยก็ปราศจากภัยผู้มีโรคก็หายโรคผู้มีโศกก็สางโศกเนี่ยพระพุทธรัตนะก็เป็นโอสถขนานเอกกำจัดทุกข์พระธรรมรัตนะก็เป็นโอสถกำจัดภัยพระสังฆรัตนะก็เป็นโอสถรักษาโรคยาทางกายนายแพทย์เป็นผู้ให้ส่วนยาทางใจนั้นเนี่ยคือบุญญาติโยมบุคคลผู้มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาคอยคุ้มครองรักษาดังที่ได้กล่าวกันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักที่หนักก็กลายเป็นเบาหากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็ไม่หายที่นายก็ไม่รักที่หนักก็ไม่เบาบุญจึงเป็นที่พึ่งได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะโยมนะนะแล้วก็สามารถที่จะติดตามตัวเราไปยังภพอื่นได้เป็นที่พึ่งได้ในโลกหน้าอย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นควรที่จะตระหนักแล้วก็ใส่ใจเราอย่าไปกินแต่บุญเก่าอย่างเดียวญาติโยมบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องแสวงหาที่พึ่งตนพึ่งคนพึ่งธรรมะคือบุญโดยได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นั้นเราท่านทั้งหลายที่กำลังฟังรายการธรรมะอยู่ในขณะเนี้ยเราก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งบางทีบางครั้งเวลาเรามีความทุกข์ในญาติโยมไม่รู้จะปรึกษาใครหันหน้าไปหาใครเขาก็มีทุกข์พอๆกันกับเรานี่แหละนะทำยังไงนะจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ได้พอที่จะอยู่กับเขาได้ถึงไม่สุขสบายอะไรมากมายแต่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้มีความสุขตามอัตภาพก็คือฟังเทศน์ฟังธรรมนี่แหละญาติโยมเนี่ยโดยเฉพาะในการฟังธรรมะในยามค่ำคืนเนี่ยไม่มีใครเขารู้อะไรกับเราเราก็ฟังเทศฟังธรรมเสริมบุญบารมีให้เกิดมีแก่ตนนี่เรียกว่าเป็นการสร้างความดีเฉพาะตนเป็นการสร้างความดีที่มีเลือกที่ไม่เลือกเวลาแม้ห้าทุ่มกว่าๆเนี่ยญาติโยมก็ยังฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าเราทำความดีอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็ทำดีต่อไปนะโยมนะเราจะได้มีที่พึ่งอันเกษมส่วนที่พึ่งในปัจจุบันชาติแล้วก็ที่พึ่งในสัมปรายภพก็มีความสำคัญเชกเช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของศิลปะนี่ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของเราได้เชกเช่นเดียวกันนะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้มีความสามารถในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาชีวิตของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะทั้งหลายที่จะนำไปประกอบสัมมาอาชีพในโอกาสต่อไปมาพูดถึงศิลปะนั้นนะญาติโยมศิลปะของการเป็นบรรพชิตแล้วก็ศิลปะของคฤหัสถ์ของญาติของโยมเนี่ยย่อมที่จะมีแตกต่างกันในเรื่องของการดำรงตนอยู่ในโลกใบนี้เราจะต้องมีศิลปะในการครองชีพให้มันเหมาะสมกับสถานภาพของตนว่าเราเป็นอะไรเป็นใครอย่างไรควรที่จะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างถ้าศิลปะของบรรพชิตก็หมายถึงความฉลาดในกิจจานุกิจเช่นว่าการตัดจีวร การเย็บจีวรย้อมจีวรฉลาดในอุปชาวัดในอัจฉริยวัดการปฏิสันถานการนวกรรมการก่อสร้างแล้วก็การปฏิสังขรณ์เสนาสนะพัฒนาวัดวาอารามให้เป็นที่รื่นรมปัดกวาดลานโบสถ์ลานวิหารลานเจดีย์ให้มีความสะอาดสวยงามวางผังตั้งแปลนวัดที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือศิลปะในการจัดการวัดตามหน้าที่ของตนส่วนศิลปะของคฤหัสถ์ญาติโยมนี่สำคัญญาติโยมมีมากมายเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมช่างเขียนช่างแกะสลักช่างออกแบบก่อสร้างช่างไม้ช่างปูนช่างประดับมุกช่างเครื่องเขินเครื่องถมช่างเจรไนเพชรพลอยช่างจักสานช่างเย็บปักถักร้อยช่างถักทอแล้วก็วรรณคดีเป็นต้นที่บุคคลเนี่ยทำด้วยฝีมือก็ถือว่าเป็นศิลปะกันทั้งนั้นในญาติโยมอันว่าน้ำมือของคนเรานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของน้ำหนักอย่างหนึ่งใน4อย่างก็คือน้ำมือน้ำคำน้ำใจแล้วก็น้ำที่เที่ยงว่างั้นเถอะคนมีน้ำมือคือคนที่มีความรู้นำความรู้มาปรับปรุงตนเองมีนิสัยริเริ่มที่จะบุกเบิกถือการงานเป็นชีวิตชีวิตเป็นงานทำงานเพื่องานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังที่จะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการศิลปะทั้งสองอย่างนั้นในญาติโยมเมื่อจะกล่าวให้สั้นก็รวมลงในช่างทำช่างพูดแล้วก็ช่างคิดหรือทำเป็นพูดเป็นแล้วก็คิดเป็นนั่นเองญาติโยมช่างทำเนี่ยคืออะไรช่างทำก็คือผู้ฉลาดด้วยฝีมือทำจนชำนิชำนาญหรือทำจนปรากฏผลผลิตผลหรือทำเป็นจนปรากฏผลผลิตแพร่หลายเช่นงานแกะสลักงานบานประตูหน้าต่างงานประดับมุกงานเขินงานเครื่องถมลายยกดอกผ้าลายมัดหมี่ภาพวาดเขียนเป็นลายลงรักปิดทองลายลงลายทองรดน้ำพระพุทธรูปที่แกะสลักแล้วก็รูปปั้นดินเผาต่างๆเป็นต้นล้วนแต่เป็นผลผลิตมาจากช่างทำกันทั้งนั้นในญาติโยมต่อมาช่างพูดในญาติโยมคือคนที่มีวาทศิลป์ฉลาดพูดพูดแบบมีเหตุมีผลพูดคำที่มีเนื้อหาสาระหรือพูดเป็นพูดถูกธรรมะพูดถูกวินัยพูดชวนให้น่ารักพูดคำจริงพูดถูกกาลเทศะพูดไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์มีน้ำหนักมีน้ำคำแล้วก็พูดด้วยจิตเมตตาประกอบด้วยลักษณะก็คือพูดถูกหลักวิชาสามารถที่จะใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมมีปฏิภาณไหวพริบว่องไวและชำนาญพูดให้ชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่พาให้จับศัตรูวุฒไม่ยั่วให้มองหมางไม่ย้าวให้แก่งแย่งไม่ยั่วให้ทะเลาะกันผู้รู้ท่านสรรเสริญตรงนี้แหละญาติโยมแม้วรรณคดีเนี่ยอันเป็นคำร้อยกรองเช่นโคลงร่ายกาบฉันแล้วก็กลอนรวมถึงบทละครนิราศสุภาษิตแล้วก็คำเทศก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งนักกวีหรือว่านักเขียนท่านได้แต่งขึ้นเป็นคำกลอนแล้วก็นำมาสอนสั่งทั้งในทางคดีโลกแล้วก็คดีธรรมจารีตวัฒนธรรมประเพณีต่างต่อมาช่างคิดในญาติโยมความคิดเป็นอาการของจิตธรรมดาจิตของคนเรานั้นในญาติโยมมีหน้าที่อยู่4อย่างคือเวทนาสวยอารมณ์สัญญาจำอารมณ์สังขารคิดอารมณ์แล้วก็วิญญาณรู้อารมณ์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยญาติโยมพิจารณาถึงสังขารก็แล้วกันว่าคิดอารมณ์ความจริงนี่เป็นอย่างไรจิตนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งเหลือที่จะห้ามยากที่จะรักษามีปกติคิดไปตามความใคร่คิดไปตามความต้องการคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่สงบประสบได้ทั้งสมบัติแล้วก็วิบัติส่วนความคิดที่มีสติควบคุมแล้วก็มีสติสัมปชัญญะกำกับนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นความคิดที่ดีมีเหตุมีผลคิดถึงตนคิดถึงผู้อื่นคิดก่อนทำคิดก่อนพูดความคิดเนี่ยย่อมเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อคิดอ่านให้ท่วนทั่วแล้วจึงค่อยทำจึงค่อยพูดตามธรรมดานั้นในญาติโยมบุคคลเนี่ยถึงแม้จะมีวิชาความรู้ดีมีความสามารถปราดเปรื่องมีความคิดเฉียบแหลมแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรมากแต่ถ้าหากว่าขาดสติกำกับแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้เท่าที่ควรเพราะคนขาดสติก็คือคนที่มักลืมหลงขาดสติมากก็ยากที่จะทำงานได้กลายเป็นคนเสียสติไปคนที่เสียสติแล้วเนี่ยการที่ทำคำที่พูดก็ย่อมที่จะเสียหายผู้คนทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาไม่อยากที่จะคบหาสมาคมด้วยเลย ไม่นิยมยกย่องเชื่อถือไว้วางใจแต่เมื่อมามีสติกำกับตัวมารู้ทั่วรู้ทันรู้กันรู้แก้แล้วก็รู้สึกสำนึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดไม่ประมาทเลินเล่อเผลอตัวกล่าวคือไม่ปล่อยใจให้คิดไปตามความต้องการอย่างเนี้ยชื่อว่าช่างคิดความจริงนั้นน่ะญาติโยมช่างทำแล้วก็ช่างพูดทั้งสองอย่างเนี้ยต้องอาศัยช่างคิดเพราะเมื่อคิดดีแล้วการกระทำการพูดก็ดีด้วยแต่ถ้าทำก่อนคิดพูดก่อนคิดจะจัดว่าเป็นกิจที่ไม่ชอบเป็นอันตรายไม่ปลอดภัยเป็นความคิดที่ไม่มีศิลปะศิลปะถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือการแสดงการแสดงทางกายเรียกว่าการทำการแสดงทางวาจาก็เรียกว่าการพูดการแสดงทางใจก็เรียกว่าการคิดศิลปะจะหมายถึงคำว่าช่างก็คือจะไม่ผิดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าศิลปะก็คืออันได้แก่ช่างทำช่างพูดช่างคิดการทำการพูดการคิดก็คือการแสดงนั่นเองเราท่านทั้งหลายที่มีศิลปะในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านการศึกษาผ่านการอบรมฝึกหัดจนชำนิชำนาญจึงได้นามว่าเป็นช่างนะเราทุกคนก็เข้าใจในส่วนนี้ทีนี้การที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ลำบากไม่ยากไม่จนนอกจากการที่เรามีวิชามีความรู้มีศิลปะแล้วคุณธรรมในทางศาสนาประโยชน์ในชาตินี้ย่อมเป็นอุปการะในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้อุ่นหนาฝาข้างตั้งหลักปักฐานให้มั่นคงได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประโยชน์ในปัจจุบันที่คนเราในสังคมปัจจุบันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีไว้อยู่4ประการญาติโยม1อุทานสัมปทาสมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตแล้วก็เสริมสร้างชีวิตของตนเน้นให้มีหลักฐานทำงานที่กำหนดไว้ไม่ทอดทิ้งให้ค้างอากูลไม่ผลัดวันประกันพรุ่งต่อมาคือมีอรักสัมปทาสมบูรณ์ด้วยการรักษาคือรู้จักถนอมรักษาทรัพย์ที่หามาได้รู้จักเก็บงำรู้จักบูรณะรู้จักทำให้เกิดดอกออกผลรู้จักคุ้มครองรักษาให้พ้นภัยแล้วก็เอาธุระภาระหน้าที่รักษาหน้าที่การงานของตนนั้นเนี่ยไม่ให้เสื่อมญาติโยมประการต่อมากัลยาณมิตรคือการคบเพื่อนที่ดีงามคือเพื่อนที่อุปการะเกื้อกูลอุดหนุนกันเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อนคอยตักเตือนให้สติแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และเพื่อนที่มีความรักใคร่จริงจังตรงนี้เราควรที่จะมีต่อมาก็คือสมชีวิตะก็สำคัญญาติโยมเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันก็คือเลี้ยงชีวิตตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่หรือที่เราหามาได้รู้จักประหยัดทรัพย์ออมสินครองชีวิตไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีมีเกินใช้ได้เกินเสียแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตรงกันข้ามเนี่ยญาติโยมก็จะทำให้เรานี่ลำบากซึ่งในปัจจุบันนั้นมีอาชีพที่ไม่เหมาะไม่สมมากมายโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคนแสวงหาทรัพย์สมบัติในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นก็มากมายเช่นเดียวกันเป็นต้นว่าการค้าขายยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันการเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะกระทำเป็นสิ่งที่ควรที่จะห่างไกลไม่จัดว่าเป็นสมชีวิตะเราท่านทั้งหลายควรที่จะทำมาหากินในทางที่สร้างสรรค์นะแม้ว่าจะรวยช้าไม่เป็นไรขอให้เราได้มาโดยสุจริตขอให้เราได้มาด้วยความภาคภูมิใจอันนี้คือประโยชน์ในปัจจุบันเราจำเป็นที่จะต้องแสวงหาเรียกว่าขยันในการทำมาหากินรู้จักเก็บรักษาคบเพื่อนที่ดีแล้วก็เลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมนี่คือประโยชน์ที่เราควรที่จะมีควรที่จะเข้าถึงส่วนประโยชน์ในภายภาคหน้านั้นน่ะญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่าเราต้องการความสุขในภพภูมิต่อไปเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วในญาติโยมต้องตายตายแล้วก็เกิดจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์บรรลุอรหันต์เมื่อไรเราจะไม่เกิดแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีโลภโกรธหลงยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตามกำลังกรรมตามกำลังบุญที่เรานั้นได้กระทำทีนี้ประโยชน์ในภายภาคหน้านั้นในญาติโยมศรัทธาสัมปทาเราจะต้องสมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นย่อมเป็นของผู้กระทำและเชื่อว่าพระรัตนตรัยนั้นมีคุณจริงเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมจริงพระธรรมเป็นสัจธรรมแท้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามสัจธรรมได้ถูกต้องเนี่ยเหล่านี้เราควรที่จะเชื่อเราควรที่จะมีศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลคือมีศีลที่บริสุทธิ์ ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเราทุกคนนั้นควรที่จะมีศีลศีลทรงทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดจาคะสัมปทาสมบูรณ์ด้วยจาคะคือยอมสละประโยชน์ส่วนน้อยออกไปเพื่อแผ่เจือจานผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณาเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่เช่นเสียสละทรัพย์สินเงินทองของตนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันช่วยคนป่วยให้หายโรคภัยไข้เจ็บและเพื่อเกื้อกูลชาติตลอดถึงอุปถัมภ์ศาสนาเราทุกคนนั้นควรที่จะมีจาคะสัมปทาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนนำให้เราได้มีสุคติในสัมปรายภพต่อมาคือปัญญาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยปัญญาญาติโยมมีปรีชาฉลาดหลักแหลมมีสติครองตนให้เกิดความเฉลียวรู้จักเหตุแห่งความสุขและก็เหตุแห่งความทุกข์เลือกเฟ้นทำแต่ส่วนที่ดีหลีกหนีส่วนที่ชั่วเสียหายนี่เรียกว่าเรารู้จักสร้างประโยชน์ให้เกิดมีในภายภาคหน้านั้นญาติโยมสาธุชนอดีตจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่ปัจจุบันอนาคตมันจะมีสุขมันจะทุกข์อย่างไรก็อยู่ที่ปัจจุบันกันทั้งนั้นคุณธรรมหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาสอนให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ถึงปัจจุบันมากที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำปัจจุบันดีอดีตมันก็จะดีอนาคตมันก็ดีเหมือนกันเหมือนกับคนที่แสวงหาที่พึ่งเกิดมามีความขยันหมั่นเพียรตนเองก็พึ่งตนเองได้พึ่งคนอื่นเขาก็ให้พึ่งธรรมะเราก็พึ่งภาษะธรรมะเราก็พึ่งได้เพราะอะไรโยมเพราะเรามีความเข้าใจเรามีศิลปะในการที่จะครองตนครองคนแล้วก็ครองงานกันต่อไปนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อเราอยู่ดีมีสุขแล้วเนี่ยดังที่พระผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการว่าเราอยู่ร่วมกันจะต้องมีเมตตาเมื่อคนเรามีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันเรามีศิลปะในการดำรงชีวิตตลอดทั้งเราสร้างประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็สร้างประโยชน์ในภายภาคหน้าเราอยู่ดีมีสุขแล้วเราก็อย่าลืมสังคมกันและกันญาติโยมโลโกปฐัมภิกาเมตตาเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยเมตตาตรงนี้แหละที่พระผู้ดำเนินรายการได้เน้นให้ญาติโยมเนี่ยได้มีกันแต่เราก็อย่าไปยึดติดเฉพาะแต่คำแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ำอย่างเดียวเราควรที่จะแสดงออกถึงการกระทำด้วยเมตตาคือความรักและก็ความเอ็นดูความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นได้มีความสุขด้วยหรือความรักอันไม่เจือด้วยราคะเป็นไปในลักษณะที่ปรารถนาดีและก็หวังดีต่อมนุษย์สัตว์ทั่วหน้าเลยทีเดียวมาในแง่ไมตรีคือมีความเป็นเพื่อนหรือมีความเป็นมิตรเช่นมิตรจิตความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อความรักใคร่ประนีประนอมฐานเพื่อนรักมิตรจิตมิตรใจถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับหลักบาลีที่ว่ามาตามิตังสเกคะเรมันดาจัดว่าเป็นมิตรประจำบ้านนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไมตรีมิตรแล้วก็เมตตาเกิดมาแต่มูลศัพท์อันเดียวกันเมตตานั้นความหมายสั้นๆก็คือความรักความหวังดีความปรารถนาดีมีไมตรีหมายถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเจือจานเฟื่อฝ่ายใจแจกอนุเคราะห์สงเคราะห์เหมาะกับคำไทยที่ว่าน้ำใจไมตรีซึ่งหมายความว่าความรักอันเกิดจากน้ำใสใจจริงไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวญาติโยมความจริงนั้นเนี่ยธรรมชาติคือน้ำเนี่ยญาติโยมทำให้ต้นไม้ใบหญ้ามีใบมีร่มมีดอกมีผลมีชีวิตหากขาดน้ำก็ขาดใบขาดร่มขาดดอกขาดผลขาดชีวิตจิตใจของบุคคลก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีน้ำใจไมตรีก็เกิดมีความรักความอบอุ่นจัดเป็นคุณก็คือความรักความนับถือของคนในบ้านแล้วก็นอกบ้านเป็นประการป้องกันอันตรายอันล้ำเลิศแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งบริวารชนคนช่วยเหลือเมื่อแล้งน้ำใจก็เหมือนกับต้นไม้ขาดน้ำบริวารก็ไม่มาแม้มาก็จะพากันหนีแล้วก็มีจำนวนลดน้อยถอยลงไปคงอยู่เฉพาะตัวเพราะมีแต่ตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็คือคนที่แล้งน้ำใจไม่มีไมตรีจิตคิดเมตตานั่นเองญาติโยมอันว่าไมตรีความมีเมตตาในส่วนนี้เป็นตัวผลส่วนตัวเหตุที่จะให้เกิดไมตรีเมตตานั้นเนี่ยมีมากมายหลายประการหลายประเภทญาติโยมแต่ที่สำคัญนั้นก็คือสังขารวัตถุธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์4ประการด้วยกันประการที่1นั้นคือทานประการที่2นั้นคือปิยวาจาประการที่3อัตถจริยาแล้วก็ประการที่4ก็คือสมานัตตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทานในที่นี้หมายถึงการให้ปันหรือการแบ่งปันกล่าวสั้นก็คือการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตามธรรมดาของคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน จำต้องถ้อยทีใส่อาศัยซึ่งกันและกันผู้ใหญ่สงเคราะห์ผู้น้อยผู้น้อยก็คอยสนองคุณผู้ใหญ่ตามกำลังผู้มั่งคั่งก็ต้องเกื้อกูลผู้ขัดสนแม้คนผู้ขัดสนก็จำต้องสนองคุณตามโอกาสจะขาดทานการให้เนี่ยก็คงไม่ได้หรอกญาติโยมทานจะต้องมีไว้เพื่อสมานน้ำใจให้มันสนิทปิดช่องว่างระหว่างกันเป็นบ่วงคล้องน้ำจิตน้ำใจให้คนเราอยู่ร่วมกันรู้รักสามัคคีปิยวาจาให้คำพูดที่ดูดดื่มจับใจคือให้วาจาที่อ่อนหวานทำให้ผู้พูดเนี่ยเป็นที่รักของผู้ฟังยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ฟังไว้ได้ท่านผู้เป็นใหญ่ฉลาดในการพูดแล้วก็การปฏิสันถานพูดคำทักทายทำตนให้เป็นที่น่าเคารพนับถือของผู้น้อยหรือเข้าใจพูดชักนำทำให้ผู้น้อยมีแก่ใจทำกิจการงานน้อยใหญ่ด้วยความรักดีแล้วก็เต็มใจได้ในคำพูดของท่านสุนทรผู้ที่ว่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาญาติโยมนี่เรียกว่าปิยวาจาประการต่อมาก็คืออัตถจริยาให้การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือขวนขวายในกิจการของกันและกันกล่าวให้สั้นก็คือช่วยทำประโยชน์เพื่อให้ไม่ใช่ทำประโยชน์เพื่อรับความตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อให้อย่างเดียวเช่นพ่อแม่ขวนขวายทำเพื่อลูกเพื่อให้ได้รับการศึกษาให้ตั้งครอบครัวเคหสถานบ้านเรือนมิตรสหายขวนขวายในธุรกิจของกันและกันด้วยกำลังกายบ้างด้วยกำลังวาจาบ้างด้วยกำลังใจบ้างนะด้วยกำลังความคิดบ้างด้วยกำลังทรัพย์บ้างด้วยกำลังบริวารบ้างให้สมกับพระบาลีที่ว่าอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายาสหายทั้งหลายช่วยให้เกิดสุขในเมื่อเกิดมีธุระนอกจากนั้นญาติโยมก็แนะนำกันและกันในทางธรรมะโน้มน้าวหมู่คณะให้เป็นสหายในการบุญการกุศลและรู้จักมักคุ้นเป็นมิตรสหายสนิทสนมกันสืบต่อไปและอีกข้อหนึ่งนั้นญาติโยมที่เราจะพึงมีนั่นก็คือสมานัตตาให้มีความเป็นคนที่มีตนเสมอต้นเสมอปลายในหน้าที่คำว่าหน้าที่ในที่นี้ก็ได้แก่ความนอบน้อมความนับถือแล้วก็ขนบธรรมเนียมไม่ถือตัวไม่หลงตัวไม่ลืมตัวหากแต่หมายถึงการวางตัวเหมาะสมคือเหมาะสมแก่ฐานะเหมาะสมแก่บุคคลเหมาะสมแก่เหตุการณ์และก็เหมาะสมแก่เวลาบุคคลที่วางตัวให้เหมาะสมนั้นน่ะญาติโยมเป็นผู้ประกอบด้วยสมานัตตาโดยแท้ไม่ขาดและก็ไม่เกินในระหว่างตนกับบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นมิตรกับมิตรสนิทสนมกันมาอย่างไรไม่ทำใจกระด้างกระเดืองตรงกันข้ามกับการพยายามส่งเสริมเพิ่มความสนิทสนมให้กลมกลืนแน่นแฟ้นตามเดิมไม่กลับกลายทั้งสองฝ่ายรักษามิตรภาพให้มั่นคงยั่งยืนกันสืบไปอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ฝากให้โยมญาติทั้งหลายที่ฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเนี่ยควรประพฤติปฏิบัติเสริมเติมเต็มกับคุณธรรมที่ได้นำเสนอไปเพราะการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลอื่นได้นั้นเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมคือสังฆวัตถุรู้จักให้รู้จักเจรจารู้จักประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านและก็ความเป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอปลายฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วย
1: ตอนนี้จะนั่งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องราชสีเนรคุณนกหัวขวานตอนนี้จะนั่งหลายป่าหิมพานต์เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์นานาชนิดจึงพากันมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนกหัวขวานตัวหนึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้ข้างๆก็มีถ้ำของราชสีที่อยู่กลางป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งญาติโยมราชสีกินเนื้อสัตว์เพลินๆอยู่กระดูกเข้าไปติดคอเอาออกเองไม่ได้กลืนก็ไม่ลงนะได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดเหลือที่จะทนได้นะจึงขอร้องนกหัวขวานว่าเพื่อนเอ้ยช่วยข้าทีเถอะกระดูกมันเข้าไปในติดกระดูกมันเข้าไปติดคอข้าเจ็บปวดรวดร้าวจะตายอยู่แล้วช่วยด้วยเถอะแล้วข้าจะจดจำพระคุณของเจ้าไปจนถึงวันตายเลยทีเดียวนกหัวขวานเห็นใจอยู่เหมือนกันแต่ก็กลัวราชสีจะกินจึงกล่าวขึ้นว่าคิดอยากจะช่วยเหลือท่านอยู่เหมือนกันแต่กลัวท่านจะกัดเอาเพื่อนเอ้ยไม่มีอะไรน่ากลัวอย่าช้าอยู่เลยรีบช่วยชีวิตข้าเถอะราชสีนั้นเนี่ยขอร้องนกหัวขวานรีรออยู่พักหนึ่งญาติโยมในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือราชสีแต่การที่จะช่วยเหลือเนี่ยต้องคิดหาวิธีการที่จะช่วยได้และต้องปลอดภัยด้วยแต่หากว่าช่วยแล้วไม่ปลอดภัยก็จะยังไม่ช่วยว่างั้นเถอะนกหัวขวานสั่งให้ราชสีเนี่ยนอนตะแคง แล้วก็หาไม้แข็งค้ำปากไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปแคะกระดูกออกคาบกระดูกออกมาแล้วก็เอาไม้ค้ำเนี่ยออกจากปากราชสีห์แล้วก็บินขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ทันทีไม่ให้ราชสีห์นั้นมีโอกาสงับได้ทันสารุจนทั้งหลายราชสีห์หายเจ็บปวดเป็นปลิดทิ้งต่อมาวันหนึ่งราชสีห์ไล่จับควายป่าได้ลากเอาไปกินที่ลับๆนกหัวขวานบินผ่านไปเห็นเข้าจึงแกล้งพูดขออาหารว่าท่านราชสีห์ข้าขอแสดงความเคารพนบนอบต่อท่านผู้เป็นเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่วันนี้ท่านมีอาหารเหลือเฟือกินอย่างไรก็ไม่มีวันหมดข้าจะขอสักเล็กน้อยจะได้ไหมราชสีห์ตอบแบบห้วนๆว่าไม่ได้นกหัวขวานเท้าความถึงบุญคุณในครั้งก่อนว่าที่จริงข้าก็เคยช่วยเหลือท่านมาครั้งหนึ่งจะขอเนื้อตอบแทนบ้างไม่ได้เชียวหรือราชสีห์โมโหร้องขู่ว่าเออนี่เองบังอาจทวงบุญคุณข้าหรือเองจำเอาไว้ให้ดีนะที่เองเข้าไปในป่าข้าแล้วข้าไม่ทำร้ายเองเนี่ยมันก็บุญคุณมากโขอยู่แล้วข้ายังไม่คิดอะไรเลยนกหัวขวานฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าใจหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วจึงกล่าวว่าทำไมท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดออกมาได้อย่างไรท่านไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่นที่เขาทำประโยชน์ให้ยังกลับมาเนรคุณด่าว่าติเตียนเขาอีกราชสีห์พานอย่างท่านคบไม่ได้ไม่ควรคบมีแต่จะต้องหนีไปห่างไกลแสนไกลนั่นแหละจึงจะดีกล่าวดังนั้นแล้วนกหัวขวานก็บินหนีไปไม่สนใจราชสีห์ตัวนั้นอีกเลยนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าทำคุณแก่คนพานสันดานซามมีแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้คบคนพาลพึงหลีกหนีไปให้ไกลแสนไกลเลยทีเดียวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จะเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำส่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนธีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์แรม7ค่ําเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านได้ฟังรายการคติธรรมประจำวันด้วยการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 นที่เวลาครองของชาติจากนั้นรับการบันทึกสักการเวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบรับรายการ 101.75 ขึ้นใจไวเก๋าตอนนี้การสุขนี้ที่ปปช.เวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบรับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบรับรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นติดตามรับฟังการทั่วที่ถิ่นไทยเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาพปลายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาตัวญาติตัวโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าๆอย่างนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณแม่ยิ้มพร้อมด้วยครอบครัวของคุณพ่อแว่นนะหาสุขที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์ในงานบุญของคุณนัตยาดลประเสริฐเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณนัตยาดลประเสริฐนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณคุณแม่ยิ้มตลอดทั้งลูกหลานและก็ญาติโยมบ้านหนองม่วงตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าของวันนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นเนี่ยในวันที่11กันยายนในช่วง9นาฬิกาจะเดินทางไปแสดงธรรมในโครงการถวายเพลสัญจรของคณะสัทธาอำเภอนางรองที่วัดหนองยายวัวตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกรายการที่รักษาโบสถ์ศีลของคณะสัทธาอำเภอนางรองก็จะไปร่วมถวายเพลสัญจรที่วัดป่าหนองยายวัวตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรองในวันที่11กันยายนซึ่งพระผู้ดำเนินรายการได้รับนิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาในช่วงเวลา10นาฬิกาฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกเล่ากันไปหมายเลข086-653-1470 086-653-1470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องคุณธรรมนำชีวิตสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยดำเนินเดินไปตามวิถีเราพุทธศาสนิกชนก็นำเอาหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นข้อปฏิบัตินะวันปกติธรรมดาญาติโยมก็ได้ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็เตรียมที่จะทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรนะที่ออกโปรดญาติโปรดโยมในยามเช้าๆนะพอถึงวันธรรมสวรรค์วันพระในช่วงเทศกาลพรรษาโยมญาติทั้งหลายก็ได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากหลวงพ่อหลวงพี่ที่วัดวารามต่างๆนะก็ชื่อว่าเราชาวพุทธเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตมีวินัยในตนเรียกว่าปฏิบัติตนอยู่ในหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามเป็นที่น่าอนุโมทนากับสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันที่ตื่นมาฟัง
อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในการจัดทำรายการนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะเมื่อวานนั้นน่ะได้รับกำลังใจจากคุณโยมชัยร้อยประโคนจากบ้านเข้าตำบลปังกู่อำเภอประโคนชัยนะเป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนเป็นสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันฟังมานานแล้วนะคุณโยมก็อายุ70กว่าแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมแม่ชัยร้อยประโคนด้วยตลอดถึงสมาชิกรายการอื่นๆนะที่ตื่นมาฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนั้นโยมญาติทั้งหลายการดำรงชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องมีหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะนำพาให้ชีวิตเรานั้นเนี่ยมีความสุขแล้วก็ดำเนินเดินตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมที่จะทำให้มีความปลอดภัยนะธรรมวินัยหรือศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราชาวพุทธซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาแปลความว่าดูก่อนอานนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะหนึ่งอันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้สาธุชนทั้งหลายคำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการก็คือนำไปวิเศษหรือนำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างนะในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือนำไปดีนั้นเนี่ยหมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนที่วิเศษขึ้นหรือเป็นคนดีขึ้นส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตนเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดนะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนั้นในยุมญาติทั้งหลายย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือเป็นวินัยเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือว่าเป็นเนื้อนาบุญผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนที่นอกแบบคนนอกแบบหรือคนไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนั้นเนี่ยก็กลายเป็นพระพุทธรูปหรือกลายเป็นพุทธปฏิมาใครเห็นก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนอบน้อมในเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปจะเป็นอะไรนอกจาก

ถูกสิ่งของในโลกนี้บางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือว่าตะกั่วในการพิสูจน์ก็ต้องดูในที่แจ้งที่มีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือเป็นของที่แท้บุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกรมกองเดียวกันจัดเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากนะการดูคนเนี่ยก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดที่จะยังถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มีอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนะหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกเป็นต้นนะดังนั้นเนี่ยแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนิสัยใจคอพฤติกรรมการดำรงตนแล้วก็การดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ญาติโยมนะในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานย่อมมีขีดขั้นชั้นภูมิไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนผู้ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคเป็นพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับปฏิบัติเรียกว่าทหารฝ่ายพวกที่ไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรประมาณนั้นนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างมีขีดขั้นชั้นภูมิอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายผู้ที่มีความต้องการความเจริญก้าวหน้านะก้าวไปหาความดีเพื่อความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบของชีวิตอันว่าวินัยเนี่ยกล่าวสั้นก็มีอยู่สองประเภทด้วยกันนั้นวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำบางสิ่งบางประการเช่นรัฐธรรมนูญพระราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้การเป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลผู้เป็นปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์ผู้เป็นประมุขเป็นประธานผู้ที่เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นนะจึงบัญญัติวินัยตรากฎหมายในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกผู้แทนเป็นต้นตลอดจนแม้การชกต่อยเนี่ยก็ต้องมีกฎกติกาหรือการจะรบราฆ่าฟันกันนี่ก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นอย่างนี้ญาติโยมนะส่วนวินัยทางธรรมก็คือในทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับศาสนิกนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็คือว่าอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยนั้นเนี่ยคือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทเนี่ยญาติโยมศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาอยู่เป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้ก็ย่อมไม่สามารถที่จะเข้าไปรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปราชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออริยธรรมนะก็คือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญ
แล้วก็ความสงบร่ม

เย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวยาอียาไอยาบ้าหรือสารเสพติดอื่นๆเป็นต้นนะอนาคาริยวินัยคือวินัยของนักบวชนะก็คือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนและมโนทุจริตออกบวชไม่มีเรือนนะต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยข้าวชาวบ้านเลี้ยงชีวิตย่อมประพฤติวินัยที่เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่าของคฤหัสถ์ผู้เป็นสมณเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยนะเพราะวินัยเหล่านี้นะใครก็แล้วแต่ประพฤติปฏิบัติยอมก่อให้เกิดความงดงามนะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามด้วยนั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมนะย่อมที่จะทำให้เราเป็นบุคคลที่มีระเบียบแล้วก็ทำให้สังคมดูดีด้วยนะในข้อที่ว่าสุสิกิโตตามศัพท์แปลว่าศึกษาดีศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องวินัยเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่เชื่อว่าศึกษาดีเพราะอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเป็นที่ตั้งมุ่งหวังที่จะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดก็จะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นผิดผิดมากให้ผิดน้อยเป็นต้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณจะต้องได้รับคำแนะนำที่ดีสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีโดยว่าบุคคลผู้บัตรมาในโลกเนี่ยญาติโยมจำต้องควบคุมจิตใจให้มีความมั่นคงในวินัยอยู่เป็นนิดผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกด้วยผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตใจเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทั้งทางโลกแล้วก็ทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับคนหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนกับควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนที่มีศีลย่อมไม่ทำตนเองและคนอื่นให้เดือดร้อนคนที่มีวินัยดีย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทํานองคลองธรรมชีวิตของมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างจากสัตว์เหล่าอื่นนะคนมีศีลคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพนับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยให้สังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานคือไปดี1มีโภคสมบัติ1ขจัดความทุกข์กายทุกข์ใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์1ศีลังอาภรณังเศรษฐังศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่า
ศีลังอัชราสาธุศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานและจะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาเนี่ยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาช้านานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็เป็นอันตรายศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็อาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพระศาสนาช่วยคุ้มครองรักษาดังนั้นเนี่ยกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับพระศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้ละชั่วทำดีชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นะที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจะเป็นมิ่งขวัญและก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญและความสงบสุขแห่งชาติเป็นดุจประทีปส่องแสงสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงถูกต้องและก็เหมาะสมเป็นหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองวินัยคือศีลสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าสนาถาภิกขเววิหารถะมาอนาถาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งนะทุกขังหิอนาโถวิหารติเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องศีลศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกวิสัยว่าด้วยที่พึ่งทางโลกวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติแต่ไม่สามารถที่จะตามติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งที่สำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าปฏิฐากุลปุตตานังนัตถิศีลังวินาอิทะเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีดังนี้ศีลจึงจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วนะย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวินยูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้กระทำการเสวนาสมาคมด้วยนอกจากการที่เราดำรงตนอยู่ในหลักศีลเรียกว่ามีศีลเป็นข้อวัดปฏิบัตินะเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ทำสิ่งที่ดีงามนะเท่านี้ยังไม่พอเรายังจะต้องมีคุณธรรมเพิ่มเติมมาอีกก็คือความไม่ประมาทอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะซึ่งเราชาวพุทธดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพื่อให้การดำรงชีวิตของตนนั้นเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะดำเนินชีวิตไปด้วยศีลด้วยสติด้วยความไม่ประมาทจะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็มีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะมีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะมักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสะเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยความประมาทเนี่ยยังเป็นทางยังเป็นบทตายของคนดังพระพุทธธรรมรัตน์ที่ว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนกับตานยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยกิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการทำงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นความจริงนั้นญาติโยมความผิดพลาดถือเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิด
ก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางที่ผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่ไม่ยอมดำเนินไปตามทางที่ผิดนั้นน่ะถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วก็ต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละเป็นครูสอนเราได้เป็นอย่างดีนะก็คือตัวสติระลึกได้การสอนตนได้ด้วยตนเองเนี่ยก็นับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อสอนตนเองได้ก็เท่ากับว่ามีครูอยู่ในตัวไปไหนไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เราปลอดภัยสมกับในแห่งพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนเองหากจะมีคำถามว่าครูในตัวคืออะไรตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินะการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนานับว่าเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้สมในแห่งพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนความจริงนั้นน่ะญาติโยมบุคคลทุกคนควรคิดพึ่งตนเองจึงจะถูกถ้ามัวคิดที่จะพึ่งคนอื่นเสมอไปความสามารถในตัวเนี่ยจะอ่อนแอแน่นอนและถ้าคนคิดที่จะพึ่งคนอื่นอยู่เป็นส่วนมากก็จะหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากจึงไม่ควรคิดที่จะพึ่งใครก่อนที่จะพึ่งตนเองเมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจตรองชีวิตด้วยความสดใสรุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงรวมความว่าความไม่ประมาทหมายถึงความที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติกล่าวคือจิตที่มีสติกำกับตัวนะจิตที่มีสติกำกับตัวย่อมคิดถึงตัวระลึกนึกถึงตัวคอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวไม่หลงตัวตื่นอยู่เสมอเมื่อก้าวไปก็มีความประพฤติดีเดินหน้ามีวิชาความรู้ดีระวังหลังความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้ขาดสิ้นไปแล้วก็เป็นอุบายจูงใจให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งว่าเรื่องง่ายๆถ้าดูดายก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์พร้อมลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: กรณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4/2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: พ่อครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับสีค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชนสดจากห้องข่าวทุกเช้าทุกวัน

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนมารวมกันเราคือชาวอาเซียน11ประเทศอาณาเขตกว้างใหญ่ร่วมใฝ่ฝัน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์หลักสำคัญร่วมใจกัน1ประชาคมอุดมการณ์รวมพลังทางการเมืองให้เรื่องชื่อความมั่นคงเป็นสื่อร่วมประสานสร้างเศรษฐกิจก้าวไกลไปพร้อมกันสารสัมพันธ์วัฒนธรรมทางสังคมสิ้นเจ้าเกิดมาหนึ่งอาเซียนเป็นคำทัวร์ Talk News This Morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5:30 นโดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6:00 นนำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียนAssociation of Southeast Asian Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC ASEAN Community เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับก็เป็นเวลา10ปี7เดือนกับอีก5วันของการเป็นประชาคมอาเซียนที่11ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นประชาคมเดียวกันภายใต้คำขวัญที่บอกว่า One Vision One Identity One Community วิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวและประชาคมเดียวแต่ถ้าเป็นสมาคมอาเซียนก็เป็นเวลา59ปีเต็มแล้วนะครับจากเขา60ปีแล้วที่ได้ก่อตั้งกันมาเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ครับวันนี้ช่างฝ่ายเทคนิคของเราคือคุณวีรยุทธการบรรจงครับดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงโดยมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆนายวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการเสียงเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองพอกระเทินภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอพระคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลรวมทั้งวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวท.บุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังและที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังมาตลอดนะครับแต่ในมีคราวๆต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยหรือแนะนำรายการบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังเองก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ0926633523แต่สำหรับวันนี้ต้องกราบขออภัยนะครับแฟนรายการด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจที่จะต้องไปประชุมนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เลยต้องอัดรายการไว้ครับดังนั้นแฟนรายการที่จะโทรเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยหรือทักทายในต้องกราบขออภัยนะครับไม่สามารถที่จะรับสายได้เอาไว้สัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับและที่สำคัญขออนุญาตทักทายนะครับอรุณสวัสดิ์ไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามชมติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์ของสวท.บุรีรัมย์ครับในเดือนกันยายนนี้นะครับก็มีวันสำคัญของสมาชิกประชาคมอาเซียนนั่นก็คือวันที่2กันยายนเป็นวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับดังนั้นเราก็มาดูเรื่องราวของเวียดนามสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าเวียดนามนั้นก็เป็นประเทศนะครับที่ มีความก้าวหน้ามากขึ้นหลายเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมครับชื่อยังเป็นทางการก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Socialist Republic of Vietnam ขนาดเนื้อที่ครับ 337,912 ตารางกิโลเมตรที่ตั้งแล้วก็อาณาเขตครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีนทิศเหนือติดต่อกับประเทศจีนทิศตะวันออกจดอ่าวตังเกียแล้วก็ทะเลจีนใต้ทิศใต้จดอ่าวไทยแล้วก็ทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชาครับเมืองหลวงก็คือกรุงฮานอยจำนวนประชากรนี่เขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ย100ล้านคนเข้าไปแล้วครับชาติพันธุ์ร้อยละ85ของประชากรทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามก็มีชาวจีนแล้วก็ชาวเขมรผสมอยู่เล็กน้อยแล้วก็มีชาวเขาเผ่าต่างๆอาศัยอยู่มากอยู่ทางตอนเหนือครับไม่ว่าจะเป็นชาวไตชาวม่งชาวแมวแล้วก็ชาวจามจามนี่อยู่ทางตอนใต้นะครับภาษาเวียดนามนะครับเป็นภาษาราชการศาสนาก็ไม่มีศาสนาประจำชาติครับแต่ผู้คนนี่เขาก็จะนับถือพระพุทธศาสนามากที่สุดประมาณร้อยละ90ของประชากรทั้งหมดนะครับระบบการปกครองโดยระบอบสังคมนิยมโดยการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามวันชาติคือ2กันยายนครับสกุลเงินก็คือดองครับก็ประมาณ661ดองเท่ากับ1บาทอุตสาหกรรมก็คือทอผ้าถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยเคมีการแปรรูปอาหารน้ำตาลกระดาษแล้วก็โรงสีเข่าครับสินค้านำเข่าก็ประกอบไปด้วยน้ำมันสำเร็จรูปเล็กกล้าเส้นใยแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าออกครับก็มีสิ่งทอเสื้อผ้าน้ำมันดิบอาหารทะเลเข่ายางพารากาแฟรองเท้าครับโดยในเรื่องของประวัติความเป็นมาของเวียดนามเขาบอกว่าหลังจากที่การล่มสลายของราชวงศ์ถังของจีนเวียดนามภายใต้การปกครองของราชวงศ์โงได้ตั้งตนเป็นอิสระแต่เมื่อถึงรัชสมัยของพระเจ้าตือดึกเวียดนามนี่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งแบ่งเวียดนามออกเป็น3ส่วนครับได้แก่โคชินไชน่าเขตอารักขาอันนำแล้วก็เขตอารักขาตังเกียจากนั้นเกิดกลุ่มชาตินิยมที่นำโดยโฮจิมินห์ซึ่งกลายเป็นกลุ่มเวียดมินในเวลาต่อมาครับหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นี่เขาบอกว่าฝรั่งเศสนี่พยายามเข้ามาครอบครองเวียดนามอีกครั้งแต่ก็ถูกกลุ่มเวียดมินต่อต้านอย่างหนักเมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อกองกำลังเวียดมินที่เดียนบินฟูเมื่อปีพุทธศักราช2497ฝรั่งเศสก็เลยยอมทำสนธิสัญญาเจนีวาให้เอกราชกับเวียดนามครับแล้วก็เวียดนามก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยเซนละติจูด17องศาเหนือก็เป็นเวียดนามเหนือแล้วก็เวียดนามใต้ครับเวียดนามเหนือนี่ปกครองโดยกลุ่มเวียดมินเวียดนามใต้ปกครองโดยจักรพรรดิเบาไดเวียดนามใต้ยังคงได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาเวียดนามเหนือจึงเกิดความไม่พอใจและประกาศสงครามกับเวียดนามใต้ซึ่งต่อมาโงดินเดียมได้ยึดอำนาจจากจักรพรรดิเบาไดตั้งตนเป็นประธานาธิบดีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยก็ได้จัดตั้งกลุ่มเวียดกงขึ้นมาต่อต้านทำให้เวียดนามใต้เกิดความวุ่นวายเวียดนามเหนือก็ให้การสนับสนุนเวียดกงสงครามเวียดนามกินระยะเวลายาวนานมากครับจนในปี2511สหรัฐอเมริกาได้ถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ทำให้ในปีพุทธศักราช2518เวียดนามเหนือสามารถยึดกรุงไส้ง่อนได้สำเร็จกรุงไส้ง่อนก็คือเมืองหลวงของเวียดนามใต้ครับรวมเวียดนามเข้าด้วยกันเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2519และเปลี่ยนชื่อประเทศมาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั่นเองส่วนวันชาติของเขา2กันยายนก็สืบเนื่องมาจากว่าล้ำลึกถึงการที่โฮจิมินห์ประกาศเอกราชนะครับจาก ฝรั่งเศสนั่นเองครับอันนี้เบื้องต้นนะความเป็นมาของเวียดนามนะครับก็ทำให้เวียดนามรวมเป็นหนึ่งเดียวจนถึงบัดนี้นะครับมาดูข่าวต่างๆในหนังสือพิมพ์นะนิดหนึ่งนะครับก็เรื่องอะไรครับนี่เลยสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วครับจากการที่สหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธนะครับของอิหร่านก็ทำให้อิหร่านนี่ตอบโต้นะครับไปยังพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐนะครับในประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเขาบอกว่าทัพเรือสหรัฐเตือนเฮกเซตรบต่อไม่ไหวเรื่องราวเป็นยังไงครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐและก็อิหร่านได้กลับมาปะทะกันรอบใหม่แบบจำกัดวงอีกครั้งหลังสถานการณ์ความรุนแรงได้เงียบหายเป็นระยะเวลาเกือบเดือนครับโดยทั้งศูนย์บัญชาการของสหรัฐอเมริกาประจำภูมิภาคตะวันออกกลางหรือเซนคอมได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าฝูงบินของสหรัฐอเมริกาได้เปิดฉากทิ้งระเบิดโจมตีเกาะลารักของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากพบความเคลื่อนไหวว่ากองกำลังกองทัพของอิหร่านครับมีความพยายามวางทุ่นระเบิดในทะเลเพื่อสกัดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบเขาออกอ่าวเปอร์เซียขณะที่กองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้ดำเนินการตอบโต้สหรัฐอเมริกาโดยทันทีมีการยิงขีปนาวุธจากฐานทัพต่างๆนะครับของประเทศมุ่งสู่ฐานทัพอากาศคิงฮุสเซนแล้วก็ฐานทัพอากาศอันฮัสลักของกองทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศจอร์แดนพร้อมอ้างความสำเร็จในการทำลายอาคารซ่อมบำรุงอาคารเก็บเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาส่วนกองทัพจอร์แดนเปิดเผยว่าในช่วงเช้าของวันที่31สิงหาคมระบบต่อต้านอากาศยานรุ่นแพทริออตได้ประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านอย่างน้อย8ลูกการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนับตั้งแต่เหตุการณ์ได้เงียบสงบไปในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมได้ส่งผลให้ตลาดน้ำมันขยับตัวทันทีโดยราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสเท็กซัสได้พุ่งขึ้นถึง 2.47% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดเบนก็เพิ่มไปอีก 2.71% ครับซึ่งหนังสือพิมพ์ The Washington Post เขารายงานในรัฐบาลสหรัฐระบุว่ากระทรวงกลาโหมเพนทากอนได้จะทำรายงานส่งคำเตือนถึงนายพีซเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าการขยายวงของสงครามอิหร่านก็จะทำให้กองทัพของสหรัฐอยู่ในสภาพที่อ่อนแออย่างอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดการเผชิญหน้ากับกองทัพจีนและก็กองทัพรัสเซียปฏิบัติการทางทหารอิหร่านในขณะนี้อยู่ในสภาพที่ไม่ยั่งยืนและใช่เวลานานเกินไปแล้วโดยรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคแปซิฟิกอเมริการวมถึงผู้บัญชาการระดับสูงจำนวนมากของกองทัพสหรัฐที่ได้เตือนด้วยว่ากองทัพเรือไม่สามารถปฏิบัติการเช่นนี้ต่อไปได้เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐได้กำหนดการว่าภารกิจจะจบเมื่อไหร่ครับก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่เพิ่มขึ้นทันทีเลยครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ในตลาดของประเทศไทยเราก็เพิ่มขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับอันนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับส่วนสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับทางตอนเหนือของประเทศเนปาลที่มีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนในตอนนี้ก็ทราบว่านะครับทางเนปาลนี่ไม่ขอรับการช่วยเหลือนะครับจากหน่วยกู้ภัยของต่างประเทศนะครับ ขาบอกว่าทีมกู้ภัยเนปาลเริ่มกระบวนการค้นหาเหยื่อผู้ประสบภัยภายในอุโมงค์ของสถานีพลังงานน้ำที่ถูกหินโคลนฐานน้ำแข็งถล่มกรบทับหลังจากประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเชื่อว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีพนักงานและผู้ประสบภัยอื่นวิ่งเข้าไปรบอยู่ภายในเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะมีจำนวนสูงถึง933คนและก่อนหน้านี้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้ความพยายามเจาะท่อส่งอากาศเข้าไปภายในก่อนที่จะสามารถขุดโคลนแล้วก็เจาะช่องให้มีขนาดกว้างพอที่จะส่งทีมค้นหาเข้าไปได้ครับซึ่งสำนักข่าว BBC ของอังกฤษเขารายงานว่าทีมกู้ภัยนานาชาติรวมถึงทีมจากอินเดียจีนเขาประสบความสำเร็จในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอุโมงค์ดังกล่าวตั้งแต่คืนวันที่30สิงหาคมแต่การตะโกนส่งเสียงเรียกไม่ได้รับการตอบรับจำเป็นต้องบุกลึกเข้าไปภายในเพื่อหาสัญญาณชีพเพิ่มเติมครับขณะที่กระทรวงรับมือภัยพิบัติของเนปาลได้ประกาศปรับยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่า900ศพแล้วก็สูญหายกว่า 4,247 คนครับล่าสุดนี่ทราบว่านะครับมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 1,000 ต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสูญหายที่พุ่งสูงเกือบเท่าตัวจากยอดเมื่อวันที่30สิงหาคมมีจำนวน 2,502 คนโดยผู้สูญหายเป็นชาวเนปาล3,655 คนแล้วก็ชาวต่างชาติอีก592คนครับก็ทำให้ผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในส่วนผู้เสียชีวิตนี่เขาบอกว่าเป็นพันละนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะกังวลอีกอันหนึ่งก็เห็นจะเป็นเรื่องของแนวโน้มโควิดนะครับที่ระบาดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับก็ต้องฝากนะครับแฟนรายการนะครับดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีครับโควิดกลับมาระบาดซึ่งก็ถือว่าสภาพอากาศที่เหมาะสมที่โควิดจะระบาดในช่วงนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่าเป็น10รายแล้วนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะก็บุรีรัมย์เรามีพื้นที่ติดกับนครราชสีมาก็ฝากนะครับไปยังแฟนรายการนะครับดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีนะครับซึ่งในส่วนของแฟนรายการนะครับที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็อย่าคิดว่าตนเองจะปลอดภัยก็ต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับมีอาการเหนื่อยหอบมีอาการเจ็บคอเป็นไข้หรือมีไข้สูงนี่ก็ต้องรีบไปหาหมอเช่นเดียวกันครับส่วนสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาค่อนข้างที่จะเพิ่มความตึงเครียดเข้ามาอีกแล้วนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์มติชนรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนก็ไทยเราจะต้องย่ำประชาคมโลกว่าทางกัมพูชานี้ยิงเข้ามาก่อนครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ชายแดนว่าประชาคมโลกนะครับประชาคมระหว่างประเทศควรพิจารณาลำดับสถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเป็นธรรมไม่ควรเริ่มต้นประเมินสถานการณ์เฉพาะจากวันที่ไทยได้ใช้กำลังตอบโต้เพราะการประทะไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในวันดังกล่าวครับอย่าเริ่มเล่าการประทะในวันที่ไทยตอบโต้เพราะการประทะไม่ได้เริ่มในวันนั้นกัมพูชายิงก่อนไทยป้องกันตนเองเราไม่สามารถลบเหตุการณ์ออกจากลำดับเหตุการณ์แล้วนำเฉพาะการตอบสนองมาตัดสินว่าเป็นการรุกรานได้ซึ่งพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศก็บอกว่าจากหลักฐานที่กัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธลุกล่ำยั่วยุแล้วก็ยิงจรวด BM21 สั่งความเสียหายต่อพลเรือนและทรัพย์สินของไทย การตอบสนองของไทยจึงมีเป้าหมายเพื่อยุดยั้งภัยคุกคามและปกป้องอธิปไตยมิใช่เพื่อยึดครองดินแดนสำหรับการปฏิบัติการทางทหารของไทยดำเนินการภายใต้ซิดในการป้องกันตนเองและหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยให้ความสำคัญกับการแยกแยะเป้าหมายการใช้กำลังอย่างได้สัดส่วนและลดผลกระทบต่อพลเรือนอย่างเคร่งครัดซึ่งท่านก็บอกอีกว่าทุกฝ่ายควรยึดถ้อยแถลงร่วมกลไกการเจรจาและความร่วมมือที่มีอยู่มากกว่าการใช้เวทีสาธารณะสร้างข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวเพื่อชี้นำแล้วก็ตัดสินปัญหาทั้งนี้สาระสำคัญของจุดยืนของประเทศไทยคือกัมพูชายิงก่อนไทยป้องกันตนเองตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดสร้างพื้นที่ปลอดภัยเคารพข้อตกลงเดินหน้ากลไกเขตแดนและการเจรจาและมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนครับในวันเดียวกันครับกองทัพบกได้ชี้แจงผ่านเพจ Facebook ทีมโฆษกประจำกองทัพบกกรณีมีการเผยแพร่ข่าวแม่ค้ากัมพูชาตั้งแผงขายสินค้าในตลาดช่องจอมว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ล่าสุดนี่ยืนยันได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใดโดยแผงแม่ค้าทั้งหมดเป็นของประชาชนคนไทยในพื้นที่ครับทั้งนี้ครับทางกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการพลเรือนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตลาดช่องจอมก็ปรากฏว่ามีกระแสข่าวดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์ผลการตรวจสอบพบว่าแผงค้าและก็แผงจำหน่ายสินค้าทั้งหมดในบริเวณตลาดช่องจอมเป็นของประชาชนคนไทยในพื้นที่และไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าตามที่มีข่าวเผยแพร่ครับส่วนร้านค้าที่ปรากฏเป็นประเด็นในสื่อของกองทัพบกเนี่ยเป็นร้านค้าของนางตรีรัตนาถีรัฐบดีราษฎรบ้านด่านซึ่งเป็นเจ้าของร้านคนไทยโดยเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่29สิงหาคม2569ร้านได้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าประจำวันหยุดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ส่งผลให้ประชาชนเดินทางมาอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมากส่วนที่มาของกระแสข่าวนั่นในวันดังกล่าวก็มีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำและสัมภาษณ์ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดซึ่งอาจมีการนำข้อมูลหรือภาพบางส่วนไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดว่าเป็นแม่ค้าของกัมพูชานะครับมาขายสินค้าในตลาดช่องจอมตลาดช่องจอมนี่เป็นพื้นที่ของประเทศไทยเรานะครับในช่วงที่มีการติดต่อค้าขายกันนี่ก็มีพ่อค้าแม่ค้านะครับของกัมพูชาเข้ามาค้าขายนะครับในตลาดช่องจอมเราก็บอกว่าเป็นพ่อค้าเขมรเป็นแม่ค้าเขมรไม่ใช่พื้นที่ของเขมรนะครับหรือของกัมพูชาเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเรานั่นเองครับต้องขอแสดงความยินดีครับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะครับที่ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026ปรากฏว่าโอ้โหทั้งชนะทั้งญี่ปุ่นและที่สำคัญก็คือชนะเจ้าภาพจีนด้วยนะครับ3ต่อ2เซตโดยเฉพาะเซตที่4แล้วก็เซตตัดสินนะครับโอ้ยหัวใจจะวายจริงๆครับไปชนะในดินแดนของจีนนี่ไม่ธรรมดาเลยครับและที่สำคัญก็คือทีมที่ชนะเลิศในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโอลิมปิกนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2028 2028ก็คือ2573นั่นเองครับ543ของ2571นะครับขออภัยด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลทีมวอลเลย์บอลของหญิงของไทยเราครับที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ในการแข่งขันโอลิมปิก2028หรือ2571นี่จะมีทีมวอลเลย์บอลหญิงทั้งสิ้น12ทีมครับ1ใน12ก็คือของไทยเราเองครับส่วน แฟนฟุตบอลบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดครับก็จะไปเปิดสนามนะครับในวันที่6กันยายนนี้เดินทางไปเยือนสุโขทัยครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา19นาฬิกาก็ติดตามชมได้เลยนะครับหลังจากนั้นวันศุกร์ที่11กันยายนก็รับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายนะครับที่สนามช่างอารีนาแล้วก็จะเดินทางนะครับนู่นเลยไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือ AFC
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี
7: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวม54จังหวัดและกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: กรมการปกครองร่วมกับปปง.วางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที่
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง. ึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองเพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกะซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสารต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6 นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรอง
0: ครับดีครับ
1: วันนี้เจอกันกับท่านรองมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงเวลานี้ก็ทักทายทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะท่านใดติดตามรับฟังมีเรื่องราวข่าวสารอะไรอยากจะบอกเล่านะคะหรือว่าอยากจะทักทายท่านรองก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้มาบรรยากาศครึ้มๆนะคะท่านรองคะ
0: กัดคลึ้มแล้วก็เริ่มต้นด้วยข่าวแรกในเรื่องของความรู้สึกสั่นสะเทือนถึงแผ่นดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงแผ่นดินไอ้แผ่นดินแล้วนะความรู้สึกว่าแผ่นดินสั่นสะเทือนนะครับ
1: เหมือนแผ่นดิน
0: ยังไม่เข้าเกณฑ์แผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ล่าสุดล่าอีกการที่หนึ่งนะครับเมื่อวันพุธนะครับเมื่อวันพุธเนี่ยเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงเนี่ยนะครับเราได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีท่านนุชิต
1: นุชิตศรีนะครับ
0: ว่าเกิดเหตุการณ์สั่นสะเทือนตึกสั่นสะเทือนที่ทำงานเนี่ยนะครับบอกว่า3 ครั้งตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งเนี่ยความรู้สึกแต่ละ3 ครั้งเนี่ยครั้งละประมาณ5 วินาทีนะครับแล้วก็ตอนที่แจ้งไปเนี่ยก็คือได้สั่งอพยพได้สั่งคนลงจากตึกแล้วนะครับก็ช่วงบ่ายสองผมก็ลงพื้นที่ไปนะครับก็ลงพื้นที่แล้วก็ให้สอบถามไปที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจากส่วนกลางนะครับว่ามีแผ่นดินไหวในพื้นที่บุรีรัมย์หรือใกล้เคียงหรือเปล่าหรือที่ไหนหรือเปล่านะครับก็ได้รับคำตอบมาว่าวันนั้นแผ่นดินไหวที่อำเภอปงแต่เล็กน้อยไม่ถึง3นะครับปงพะเยานะครับเลยบอกว่าถ้าปงพะเยาเนี่ยมันไม่น่าจะมาถึงบุรีรัมย์หรอกยากนะครับแล้วก็บุรีรัมย์เราก็เชื่อว่าไม่น่าเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟก็คือรอยเลื่อนแผ่นดินไหวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวนะครับก็ให้ข้อมูลก็สอบถามไปถึงอะไรศูนย์ระวังแผ่นดินไหวซึ่งอยู่ที่เดียวกับของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่นางรองน
1: ะ
0: ครับก็ไม่พบว่าเป็นคลื่นแผ่นดินไหวความสั่นสะเทือนของแผ่นดินนะครับก็หลายคนสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับวันนี้ก็ค่อนข้าง

0: บอกก่อนว่าเราเองเนี่ยนะครับทางบุรีรัมย์เนี่ยก็เมื่อวานได้ให้โยธาธิการและผังเมืองนำทีมไปตรวจสอบตัวตึกแล้ว
1: ตัวตึก
0: ของอาคารของเทศบาลแล้วนะครับทางวิศวกรโยธาของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ยืนยันว่าปลอดภัยนะครับยังปลอดภัยไม่มีอะไรแล้วนะครับในวันนั้นก็เช่นกันนะที่ออกมายืนยันว่าตึกปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่ผมพูดยืนยันเองเพราะผมจบรัฐศาสตร์นะครับจบรัฐศาสตร์ไม่ได้จบในเรื่องของอะไรของวิศวกรโยธานะครับผมก็เอาทีมนี้แหละครับไปตรวจสอบในเบื้องต้นวันนั้นก็ไม่พบรอยร้าวใหม่นะครับแล้วก็เหล็กที่เราที่เป็นราวบันไดต่างๆนี่ไม่ได้บิดเบี้ยวอะไรเลยมันอยู่สภาพเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างวันนั้นก็ยืนยันว่าตึกปลอดภัยนะครับก็หลายคนอาจจะไม่พอใจว่าตึกปลอดภัยมันไม่อยู่เองลักษณะพวกนี้นะครับ ก็ผมไม่ได้ยืนยันด้วยความรู้ของผม ผมเอาคนอื่นที่มีความรู้เฉพาะด
1: ้
0: านมายืนยันนะครับ ผมก็เป็นคนสื่อสารให้นะครับให้พี่น้องประชาชนว่ามันอยู่ในขีดปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์เราได้ประสานนะครับได้ประสานทางทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทำเป็นหนังสือไปแล้วนะครับในเรื่องของขอนักธรณีวิทยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องการจะว่าโยธาธิการน่ะเขาดูแลเรื่องตึกความมั่นคงของตึกของอาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับส่วนในเรื่องของชั้นดินธรณีวิทยาเป็นเรื่องของนักธรณีวิทยาซึ่งสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและก็หรือเป็นทีมอะไรเป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยเพราะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ
1: ใช่ใช
0: ่นะครับเราก็ได้ประสานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทศจเนี่ยคือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราไม่มีนักธรณีวิทยา
1: ค่ะ
0: มันต้องขอมาจากส่วนกลางนะครับขอมาจากส่วนกลางเมื่อวานเลยผมบอกว่าไม่ต้องรอให้มันทีมนู้นทีมนี้ครบใครมีหน้าเพราะว่าแต่ละหน้าที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทีมโยธามีอยู่แล้วในพื้นที่ก็ต้องไปทําหน้าที่ก่อนตรวจสอบก่อนนะครับก็โยธาตรวจสอบเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อไปก็ให้นักธรณีวิทยาลงมาพื้นที่นะครับตรวจสอบพร้อมกับทีมของอุตุนิยมวิทยาเพื่อตรวจสอบชั้นดินนะครับชั้นดินว่าชั้นดินตอนนี้มันมีปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อยืนยันได้นะครับแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวานตอนค่ำผมได้รับข้อมูลนี้มานะครับนักธรณีวิทยานี่เป็นนักธรณีวิทยาโดยตรงเลยซึ่งเป็นที่เราต้องการให้เขามาเข้าในพื้นที่นะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับนักธรณีวิทยาชี้บุรีรัมย์ไม่มีรอยเลื่อนคาดกิจกรรมมนุษย์ทำตึกสั่นนะครับนี่เป็นนักธรณีวิทยาท่านนี้ก็คือดร.ศาสสินภักดีเมฆอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีธรณีหลักสูตรวิศวกรรมธรณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาน
1: ะ
0: ครับท่านบอกว่าหากจุดเกิดเหตุนะอยู่ใกล้แหล่งก่อสร้างหรือพื้นที่ทำเหมืองอ่ะแน่นอนอยู่แล้วพื้นที่ทำเหมืองเราได้รับแรงสั่นสะเทือนบ่อยอยู่นะครับซึ่งอาคารที่ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเป็นอาคารสูงหลายชั้นอาจทำให้เกิดการสั่นอาจมาจากกิจกรรมของมนุษย์ได้นะครับทั้งนี้ลักษณะทางธรณีของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบรองรับด้วยชั้นหินทรายและมีชั้นหินอัคนีนะครับแทรกตัวอยู่บางพื้นที่นะครับแล้วก็จึงควรพิจารณาปัจจัยจากกิจกรรมเดเวทใกล้เคียงประกอบนะครับเนี่ยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีเหมืองของเรามีเป็นเหมืองที่ใต้ดินเป็นระเบิดจากใต้ดินด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เหมือนพื้นที่อื่นเขาระเบิดบนภูเขาใช่ไหมบนภูเขาบุรีรัมย์นี่ระเบิดใต้ดินนะครับเป็นเหมืองหินใต้ดินนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่กรมทรัพยากรธรณีสำรวจและบันทึกไว้มีประมาณ16แนวรอยเลื่อนโดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับขณะที่ภาคตะวันเฉียงเหนือมีแนวรอยเลื่อนอยู่ที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยเป็นหลักส่วนพื้นที่บริเวณไม่พบแนวรอยเลื่อนมีพลังนะครับใช้คำว่า มาพบในรอยเลื่อนมีพลังนะครับแล้วเขาก็บอกว่าประชาชนจังหวัดนครราชสีมาก็เคยได้รับแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันแต่ทั้งที่ไม่มีแผ่นดินไหวนะครับอันนี้นะครับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้ก็นะครับอันนี้ก็ท่านไปแนวไอ้แล้วไปบอกหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในแผ่นดินไหวด้วยนะครับกรณีที่อยู่อาคารสูงไม่สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยเนี่ยควรใช้บันไดหรือหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต
1: ์
0: นะครับอันเทศบาลเมืองก่อนก็ไม่ให้ใช้ลิฟต์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเลยเป็นข้อมูลความปลอดภัยเบื้องต้นเลยนะกรณีแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ให้ใช้ลิฟต์นะครับเดินลงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเดินลงไม่ทันเนี่ยนะครับก็ให้อยู่หลบอยู่ใต้โต๊ะหรือบริเวณที่มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างนะครับหลีกเลี่ยงกันอยู่ใต้กระจกหน้าต่างหรือสิ่งของที่อาจตกหล่นใส่ร่างกายนะครับนะครับแล้วก็ท่านยังเปิดทางบอกว่ายังจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อระบุสาเหตุของแรงสั่นสะเทือนว่าเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราประสานไปเรียบร้อยนะครับที่ผมบอกเบื้องต้นก็คือทั้งวาจาและก็ทั้งทําหนังสือไปนะครับทั้ง3หน่วยงานก็คือโยธาธิการและผังเมืองนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งอุตุนิยมวิทยา
1: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องนํามาชี้แจงให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบกันเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็หลายท่านเนี่ยอย่างคนอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องบ้านเราแต่อยู่ต่างประเทศยังมีสอบถามเข้ามาว่าบุรีรัมย์บ้านเราแผ่นดินไหวจริงหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ทราบโดยทั่วกันนะคะพี่น้องเราก็จะได้รู้จะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจด้วยนะคะในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วนะคะอ่ะก็แจ้งให้ได้ทราบกันว่าท่านรองก็ลงพื้นที่ไปดูเองเลยนะคะไปดูเรื่องต่อมาค่ะ
0: ที่2นะครับผมมองว่าเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เรามีหมู่บ้านหัตถกรรมแล้วก็ได้วันนั้นหมู่บ้านหัตถกรรมที่บ้านสนวนนอกอำเภอห้วยราชนะครับมีคณะกรรมการจากมูลที่ละหม่อมฮัมขิบบุรชัดซึ่งเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกนะที่อยู่ในโก้ยกย่องนะครับได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรม
1: ไปที่ไหนคะไปที่ไหนคะ
0: ครับรางวัลไปที่นี่แหละบ้านสนวนนอกศูนย์และศูนย์ทอผ้าบ้านสนวนนอก
1: ค่ะ
0: ศูนย์ทอผ้าหมายบ้านสนวนนอกนะครับไอหมู่บ้านนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเขาเรียกว่าหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีชีวิตอนุรักษ์ภูมิปัญญาปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า150ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมไปนั่งฟังผมไปนั่งดูไปนั่งชมอะไรต่างๆเนี่ยวันนั้นผมไปด้วยนะครับก็ผมว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นแบบในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญา
1: ะ
0: นะครับรุ่นต่อรุ่นที่สำคัญที่คนยกย่องก็คือว่าความเป็นหนึ่งเดียวความรักความสามัคคีและความโปร่งใสการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสนะครับโปร่งใสก็พูดได้ว่ามีธรรมาภิบาลนะครับมีธรรมาภิบาลแล้วก็ผมใช้คำว่าอะไรนะวันก่อนเนี่ยคือความเป็นกลมเกลียวของหมู่บ้านเนี่ยนะครับเพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับมันส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานนะครับแล้วก็มีการนำไปเป็นหลักสูตรของท้องถิ่นในโรงเรียนอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็คนรุ่นปัจจุบันเองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนารูปแบบลวดลายต่างๆนะครับหมู่บ้านนี้ก็มีจุดเด่นในเรื่องของผ้าหางกระรอก
1: ค่ะผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง
0: ตีนแดงหางกระรอกโบราณผ้าไหมมัดมีสบายยกดอกผ้าสโลมผ้าขม้าเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วชื่นใจชื่นใจที่ชื่นใจมากกว่าก็คือตัวคนในหมู่บ้านนะครับตัวคนในหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและมีความตั้งใจจริงแล้วก็เป็นคนดีจริงๆต้องยอมรับว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลให้คนดีส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมนะสอดคล้องกับชื่อรางวัลเลยครับต้องยกย่อง
1: ซึ่งต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราถ้าพูดถึงบ้านสนวนนอกอำเภอห้วยราชนะคะเราได้ยินชื่อนี้มานานนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยโอ้โห เราไปพื้นที่ที่อำเภอห้วยราชบ่อยมากเลยค่ะท่านรองคะเขามีกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็พาไปดูไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าไหมที่นั่นเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการบริหารจัดการขยะก็ดีหมู่บ้านที่นี่ของดีพื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นเนี่ย1เมนู1จังหวัดเนี่ยขนมตดหมาก็มีอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ท่านรองวันนั้นไปแน่นอนเลยจะต้องได้ชมเดิมตรดแน่นอนการแสดงของพี่น้องในพื้นที
0: ่
1: คนแก่ที่เขาร้องเพลงนะคะที่เป็นเดิมตรดนะคะก็เรียกเดิมตรดนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมโบราณที่อำเภอห้วยราชเนี่ยยังมีอยู
0: ่
1: นะคะแล้วก็โอ้เราไปหลายครั้งแล้วพอเห็นท่านรองไปแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะมีความสุขมากๆเลย
0: มีความสุขมีความสุขนะคร
1: ับ ค่ะแล้วพี่น้องเนี่ยโหสวมใส่ชุดผ้าไหม
0: ถ้าที่ไหนก็ตามนะครับมีภูมิปัญญาแล้วก็ร่วมกันแล้วก็ร่วมกันด้วยได้นะด้วยการดำเนินงานด้วยความถูกต้องนะโปร่งใสต่างๆเนี่ยนะครับชาวบ้านการเข้ามามีส่วนร่วมการเข้ามามีส่วนร่วมของชาวบ้านจะเข้ามาแต่ถ้าไม่โปร่งใสเมื่อไหร่นะเรียบร้อย
1: ก็จะมี
0: เรียบร้อยมีปัญหาทันที
1: แบ่งฟังแบ่ง
0: คือถ้าทำงานด้วยความโปร่งใสเนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นมีส่วนร่วมนะครับ
1: ใครๆก็อยากจะทำงานร่วมกันและพี่น้องในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือในการทำงานทุกงานเลยนะคะ
0: ต้องชื่นชมนะครับว่าเหมาะสมแล้วนะครับในเรื่องของการพิจารณาคัดเลือกในเลิศส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ของบ้านสนวนนอก
1: ค
0: ุณตัวผ้าอย่างนี้นะคร
1: ับอันนี้เป็นการไปตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะก็ต้องขอให้ได้รับการคัดเลือก
0: ได้ครับผมดูเนี่ยถ้าดูในเรื่องของอ่านดูคณะกรรมการอ่านคนอ่านคนอ่านคณะกรรมการเนี่ยผมว่าไม่น่าพลาดครับไม่น่าพลาด
1: นะคะงั้นก็เดี๋ยวรอแสดงความยินดีกับพี่น้องเผื่อห้วยราชนะคะท่านรองคะ
0: มา
1: ดูบุรีรัมย์พาราเกมกันหน่อยนะคะท่านรองนะคะพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของการโครงการออกหน่วยบริการคนพิการเคลื่อนที่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกีฬากันก่อนนะคะ
0: ผมทำไปได้ใช่
1: ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ที่บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในปีนี้นะคะกับการแข่งขันนักกีฬานักเรียนคนพิการนะคะบุรีรัมย์พาราเกมครั้งที่23ค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยท่านรองก็ได้ไปร่วมพิธีเปิดเช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะท่านรองคะ
0: ไปทั้งพิธีเปิดไปทั้งแถลงข่าวที่กรุงเทพนะครับบรรยากาศพิธีเปิดของเราดีไปใช้โดม200ปีของเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงสูงก็ทุกคนผมคิดว่าบรรยากาศวันนั้นคึกคักมีความสุขนะครับ
1: คึ
0: กคักมีความสุขมีโรงเรียนทั้งหมดนะ85เป็นโรงเรียนนะ
1: ประมาณ84โรงเรียนนะคะ
0: นะครับเข้าร่วมนะครับส่งผู้พิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนผู้พิการ
1: ค่ะประมาณ 1,500 คนนะคะ
0: ของเรานี่ต้อนรับไม่เสียชื่อหรอกครับเพราะว่าเราใช้ที่พักใช้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งอยู่ข้างสารกลางนี่แหละครับเป็นพื้นที่ที่พักส่วนใหญ่นะครับเป็นพักส่วนใหญ่ของนักกีฬาเนี่ยซึ่งห้องแอร์ทุกห้องห้องแอร์ทุกห้องมีแพทย์พยาบาลดูแล24ชั่วโมง
1: ะ
0: นะครับ24ชั่วโมงส่วนที่พักอื่นๆเหมือนกันนะครับเราก็จัดอำนวยความสะดวกนะครับไม่ให้เสียชื่อเมืองบุรีรัมย์ในฐานะเมืองที่มีจุดเด่นไม่ใช่มีจุดเด่นเรากับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการกีฬาอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเมืองแห่งกีฬา
0: ใช่เมืองแห่งกีฬา
1: ค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยมีท่านรองอธิบดีกรมพลศึกษานะคะมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็มีการแข่งขันเนี่ย5ชนิดกีฬานะคะมีผู้ที่มาเข้าร่วมเนี่ยจาก35จังหวัดนะคะ84โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยจำนวน 1,539 คนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ควบคุมทีมอีก608คนนะคะรวมทั้งสิ้นก็ 2,000 กว่าคนเลยทีเดียวว
0: ันนี้เป็นวันสุดท้าย
1: ค่ะ
0: แล้วก็พิธีปิด
1: ด้วย
0: ครับแล้วก็ผู้ว่าก็มอบผมผู้ว่ายังไปราชการอยู่นะครับมอบผมให้เป็นประธานในพิธีปิดไม่เล็กไม่ใจใจว่าส่วนกลางเขาเป็นประธานหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหนังสือเชิญมาในวาระงานลงผมว่าเป็นประธานพิธีปิด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เจ้าภาพต่อไปคือจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาถึงแล้วเมื่อวาน
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับเดินทางมาถึงแล้วเมื่อวาน
1: บ้านเดียวกันกับ
0: เม
1: ื่
0: อวานในชวนผมไปทานข้าวอยู่แล้วก็ผมบอกว่าผมติดงาน เลี้ยงเกษียณอายุการของข้าราชการในทางการกระทรวงเกษตรนะครับทั้งมีทั้งที่ปรึกษากิติประศักดิ์ของหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณท่านประยูรเฮินพรมก็เดินทางมานะครับมีรองผู้ว่ามีทีมรองผู้ว่ามีนายกอบจนายกอบจด้วยนะคุณน้ำผู้หญิงอ่ะนะครับผู้หญิงคุณน้ำวาริน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการเนี่ยช่วงจัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพิธีเปิด31นะคะแล้วก็มีการจัดการแข่งขันเนี่ยมาตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึงสุดท้ายนะคะก็พี่น้องหลายท่านก็คงจะได้ไปร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆนักกีฬานะคะแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าการจัดกีฬาคนพิการแห่งชาติเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีขึ้นนะคะมีการจัดมาต่อเนื่องเลยนะคะจัดครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2518แล้วก็มีการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะหยุดการแข่งขันในช่วงปี63เพราะว่ามีในเรื่องของสถานการณ์โควิด19นะคะแล้วก็กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะปี68นะคะที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ปีนี้นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะครั้งต่อไปก็เดี๋ยวไป
0: ที่นครศร
1: ีธรรมราชนะคะ
0: ตอนนี้มีคณะนครศรีธรรมราชมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะก็เดี๋ยวได้ไปเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆนักกีฬากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรายังไม่ได้ผลสรุปการแข่งขันมานะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ากันต่อนะคะพอพูดถึงในเรื่องของกีฬาคนพิการแล้วค่ะท่านรองคะเราไปดูกันต่อในเรื่องของการบูรณาการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการออกหน่วยบริการคนพิการเคลื่อนที่ทำบัตรประจำตัวคนพิการต้องบอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนพิการ
0: คนพิการ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเห็นความสำคัญในเรื่องของโครงการนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เรามองว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนบุรีรัมย์เนี่ยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนะครับโดยเฉพาะคนพิการนะครับคนพิการเพราะนั้นในเรื่องของคนพิการเนี่ยเราได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้เข้าถึงแล้วก็เอาเขามาเข้าสู่ในระบบก
1: ็
0: คือลงทะเบียนขึ้นทะเบียนคนพิการให้ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวเลขของเราที่เราทำอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเราก็สำเร็จได้ดับหนึ่งนะครับก็คือเรามีประชากรเนี่ย1,500,000ประมาณเกือบ 70,000 คนนะครับแต่ตัวเลขยอดของคนพิการคนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยสูงเป็นนับอันดับ3ของประเทศ 72,000 อะไร65แล้วเมื่อตอนนี้นะครับ72,000
1: ค่ะ
0: เป็นอันดับ3ของประเทศนะครับขณะที่ประชากรเนี่ยเราอยู่อันดับประชากรมากเราอยู่อันดับที่6ถ้าจำไม่ผิดนะที่6ของประเทศเนี่ยก็ถ้ามองในมุมที่คนพิการจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะมองในมุมลบนะว่าทำไมคนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยถึง
1: มีผ
0: ู้พิการเยอะแต่ผมมองในอีกมุมหนึ่งก็คือเราได้เข้าถึง
1: พี่น้องประชาชน
0: แล้วก็มาทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ค่ะ
0: ครับก็อำนวยความสะดวกให้พิการไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอรับรองความพิการ
1: ใช่เพราะมันหลายขั้นตอน
0: ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อมาทำออกบัตรผู้พิการวันนั้นเราออกหน่วยคนที่บริการเสร็จสับในที่เดียวเลยวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะครับมาพบแพทย์ตรวจวิเคราะห์ประเมินความพิการ
1: ะ
0: นะครับเสร็จเนี่ยก็สามารถรับบัตรทำบัตรรับบัตรคนพิการได้เดียวนั้นนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ที่ต่างๆเนี่ยตั้งกี่สิทธิ์อ่ะ14สิทธิ์หรือ17สิทธิ์นะครับ17สิทธิ์นะครับได้ทันทีเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าสิทธิ์อะไรบ้างที่ได้รับเนี่ยสิทธิ์ที่ได้รับที่ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้วก็คือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนะครับคนพิการตัวคนพิการเองอ่ะถ้าสามารถประกอบอาชีพได
1: ้ค่ะ
0: เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก
1: ่
0: หรือเป็นช่างตัดผม
1: ค่ะ
0: เป็นช่างตัดผมหรือขายของไปเตล็ดในหมู่บ้านต่างๆนะครับถ้าท่านยังมีขีดความสามารถอยู่ก็สามารถขอทุนในการประกอบอาชีพได
1: ้อ๋อค่ะ
0: 60,000 ถึง 120,000
1: เอามาลงทุนในการประกอบอาชีพ
0: ปลอดดอกเบี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับลงทุนในการประกอบอาชีพหรือถ้าท่านผู้พิการเองไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ เอาคนดูแล
1: เอางานให้คนดูแลทำ
0: ใช่คนดูแลก็ให้คนดูแลนะครับมายื่นขอพร้อมกับผู้พิการนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้คนดูแลเป็นคนอะไรเป็นคนขอนะครับขอเงินในการประกอบอาชีพได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีตั้งแต่แล้วมีตั้งแต่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนะครับมีร้านเสริมสวยมีร้านขายข้าวไอ้ขายข้าวอะไรข้าวแกง
1: ข้าวแกงค่ะ
0: แล้วก็ข้าวตำสั่ง
1: ข้าวตำสั่งเป็นร้านอาหาร
0: บางร้านก็ไอ้บางทีก็มีอยากขายของของไปเทเลตในหมู่บ้านนะครับบางรายนี่ไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่ว่าผมว่าก็ถึงเขาไม่เคยทำแต่ถ้าตั้งใจทำแล้วก็วิเคราะห์ทีมงานวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็มีความเป็นไปได้เนี่ยผมให้โอกาสทั้งนั้นแหละเพราะผมเป็นประธานเองน
1: ะ
0: ผมให้โอกาสให้เขาไปแล้วไปประกอบอาชีพดูนะครับถ้าเราปิดโอกาสเนี่ยผมคิดว่าบางทีมันจะแค่ไปแล้วก็อีกอย่างคือกลายเป็นไปปิดโอกาสความไอ้ยกระดับการมีคุณภาพชีวิตที่ของเขาได้นะครับผมให้นะครับขอเพียงคุณสมบัติหรือว่าคนที่ดูแลนั้นเป็นคนดูแลจริงๆไม่ใช่เอาคนมาจากไหนไม่รู้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเนี่ยมาอ้างชื่อแบบนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้เราตรวจสอบละเอียดนะครับตรวจสอบละเอียดคนดูแลก็ต้องเป็นคนดูแลจริงๆนะครับไม่ใช่เอาชื่อมาอะไรมาสวมแล้วก็มาเอาเงินนี้ไปนะครับเราต้องรักษาสิทธิ์ให้สำหรับคนพิการคนดูแลผู้พิการจริงๆไม่ใช่คนที่มาสวมและมาอ้างเอานะครับตอนนี้ก็เราก็ดูแลตรงนี้ให้ได้เต็มที่นะครับเต็มที
1: ่
0: เรื่องของอะไรแม้แต่เรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านที่ชำรุด
1: ที่อยู่อาศัย
0: ที่อยู่สภาพมันเป็นบ้านต่างๆเนี่ยสำหรับคนพิการเราก็มีอะไรประมาณในการสนับสนุนนะครับได้หลังละ40,000หลังละ40,000เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าทางช่างของท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยต้องทำประมาณการปร.4ปร.5มาว่าใช้อะไรใช้วัสดุอะไรในการไปซ่อมแซมบ้านนะครับก็ต้องขอฝากถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับในการดูแลคนพิการนะครับเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้เขาลำบากนะครับก็ต้องขอความร่วมมือว่าขอเวลาให้เขาหน่อยในเรื่องของการออกแบบปร.4ปร.5นะครับบ้านไหนที่เขาทุดโทรมมานานแล้วเนี่ยอย่ามีคำตอบให้กับพี่น้องบอกว่ายุ่งงานอื่นอยู
1: ่
0: และต่างๆเนี่ย
1: ไม่ว่างไม่สะดวก
0: ผมคิดว่าคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนใหม่เนี่ยเขาเสียสิทธิประโยชน์ไปพอสมควรแล้วนะครับที่เขาเพิ่งได้มาเนี่ยนะครับเสียสิทธิไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เร่งรัดแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบซ่อมแซมบ้านต่างๆเนี่ยให้มันรวดเร็วนะครับอย่าไปอ้างอย่างเดียวว่างานอื่นมีเยอะบางด่านเนี่ยฟังอย่างนี้แล้วได้ยินอย่างนี้แล้วผมคิดว่าท่านไม่ได้ใส่ใจต่อความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเลยนะครับไม่ได้ใส่ใจเลยทั้งที่ท้องถิ่นเองควรที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับรับรู้ปัญหาแล้วก็เอาปัญหามาแก้ไขให้มากที่สุดดีกว่าคนอื่นเพราะมันอยู่ในพื้นที
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็ฝากให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับถ้าทุกแห่งให้ความสำคัญเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องคงไม่ไปพึ่งพาและพึ่งพาบุคคลหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือเนี่ยต่างๆเนี่ยมาเรียกร้องหรอกครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ฝากดูแลเต็มที่นะครับแล้วก็คนพิการเองก็ให้เชื่อมั่นนะครับว่าที่เราออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยแล้วก็ทางหน่วยแพทย์รับรองว่าท่านเป็นผู้พิการแล้วเนี่ยนะครับก็เขาใช้วิชาชีพทางการแพทย์นะเขาไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงที่จะไปรับรองคนที่ไม่พิการพิการเพราะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าคนไหนที่แพทย์ไม่รับรองความพิการให้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าท่านยังไม่เข้าข่ายคนพิการนะครับไม่เข้าข่ายคนพิการจึงไม่สามารถออกใบรับรองแพทย
1: ์
0: ได
1: ้
0: นะครับต้องเข้าใจนะวิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพที่ที่ที่ คนเชื่อถือยังมีความเชื่อถืออยู
1: ่
0: เยอะและก็เป็นวิชาชีพที่สำคัญนะครับ
1: ค่ะค่ะโดยโครงการนี้นะคะทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็มีการกำหนดที่จะจัดโครงการเอาหน่วยบริการคนพิการเคลื่อนที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา2ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งครั้งแรกก็คือที่อำเภอลำปลายมาสเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการลงพื้นที่ไปให้บริการอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะคะในวันที่10กันยายนค่ะเวลา10นาฬิกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการผู้ดูแลคนพิการในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาแก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ
0: ์
1: แล้วก็สวัสดิการสำหรับคนพิการซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือนะคะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: สาสุข
1: ใช่ค่ะสาสุขทางปกครองนะคะทางโรงพยาบาลประจำอำเภอนะคะอปท.ในพื้นที
0: ่รปท.ในพื้นที่ต่างครับ
1: ค่ะก็สำหรับพี่น้องบ้านกรวดก็รอรับบริการกันนะคะในวันที่10
0: เพราะนั้นใครถ้าแพทย์ไม่รับรองความพิการนะครับอย่าไปด่านะครับ เขาทำงานเขาทำงานอะไรนะผมไม่เห็นวันนั้น500กว่าคนที่ลำปลายมาสเนี่ยนะครับ โอ้วุ่นเลยและทำงานกันอย่างเต็มที่ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เน
1: ี่
0: ยน
1: ะครับ
0: แล้วก็ตรวจประเมินผ่านหรือไม่ผ่านอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคนไม่ผ่านต้องขอเถอะไม่ผ่านเลยอย่าไปด่าอย่าไปตำหนินะครับเพราะเขาก็มีวิชาชีพเป็นมีวิชาชีพของเขานะครับที่เอาความรู้เอาอะไรต่างๆเนี่ยมาใช้ประเมินนะครับวิเคราะห์
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเข้าข่ายพิการหรือเปล่า
1: ค่ะก็บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงในส่วนของการที่ต้องได้รับเบี้ยขนาดนั้นนะคะก็บางทีเนี่ยการที่เราไปสวมสิทธิ์เอาเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้ที่เขาพิการจริงเนี่ยเสียสิทธิ์ได้
0: แล้วก็เอาเปรียบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คือเป็นการเอาเปรียบเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนพิการถ้าเราไปแล้วไปพยายามที่จะเป็นคนพิการให้ได
1: ้ค่ะ
0: นี่ขอฝากนะครับแล้วต้องขอขอบคุณหน่วยแพทย์นะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของคนพิการ
0: ก่อนหน้านี้เราก็ออกหน่วยที่โคกมะม่วงโคกมะม่วงนี
1: ่
0: ประโคนชัยใช่ไหมประโคนชัย
1: ใช่ไหมคะประโคนชัยมีประโคนชัยมีประคำ
0: ประคำ
1: มัน
0: ก่อนก็ออกที่โคกมะม่วงผมก็ไปนะแต่ผมจำชื่ออำเภอไม่ได้ผมก็ไปมันก่อนที่โคกมะม่วง
1: ค่ะ
0: โคกมะม่วงวันก่อนเนี่ยขึ้นทะเบียนไป200กว่าได้นะครับ
1: นะคะก็เป็นการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: โคก
0: มะม่วงเองนายกอบต.โคกมะม่วงนี่ก็โหท่านใส่ใจมากใส่ใจมากแล้วก็ท่านอะไรอ่ะต้องการให้หน่วยพื้นที่เนี่ยไอ้หน่วยบริการเคลื่อนที่คนพิการเนี่ยไปในพื้นที่เองนะใส่ใจมาก
1: จริงๆหนูว่า
0: ดูแลอย่างดีเลย
1: ทุกพื้นที่แหละอยากให้มีการลง
0: ไปของลำปลายมาสก็เหมือนกันไอ้อันนั้นลำปลายมาสไม่ต้องพูดถึงท่านนายกในโอเคหมดแล้วท่านนี่เข้มแข็งนะครับเป็นผู้หญิงแกร่งมากเลยครับแล้วก็ดูแลทุกเรื่องวันที่ลงพื้นที่เนี่ยท่านยังไปเยี่ยมอะไรไปเยี่ยมคนที่ไปอาศัยอะไรไปสร้างเพิงไว้นอนเนี่ยแล้วขนาดมีบ้านตัวเองอ่ะมันมีปัญหาเหมือนกับมีปัญหาทางจิตอ่ะ
1: ค่ะ
0: มีบ้านตัวเองมีที่อยู่แต่ว่าไปสร้างเพิงไปนอนที่ดินของคนอื่นไปที่ดินของคนอื่นนะครับ
1: ท่านก็ลงพื้นที่ไปด
0: ูท่านลงพื้นที่ไปดูนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาส
1: ค่ะจริงๆเนี่ยการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านรองบอกไปก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยควรที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ก่อนคนอื่นนะคะอย่าไปรอให้จนต้องไปใช้ให้อินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาเรียกร้อง
0: ต้องตั้งข้อสังเกตบ้านไหนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาช้าเนี่ยมันต้องประสาไปเข้าไปสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วว่าเพราะอะไรถ้าข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ได้จากเจ้าตัวหรือเจ้าตัวไม่มีเจ้าตัวแล้วขนาดนั้นไม่อยู่บ้านต่างๆเนี่ยสอบถามคนข้างเคียงเอาข้อมูลมาให้ได้ว่าเพราะอะไรไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาเพราะอะไรนะครับแล้วก็พอรู้ข้อมูลแล้วถ้าเขาลำบากจริงๆเนี่ยประสานครับอย่าไปคิดด้วยตัวเองว่าช่วยเหลือไม่ได้หรอกประสานเรามีทั้งกาชาดเรามีทั้งCNRบริษัทเรามีทั้งหน่วยงานต่างๆที่โดยภาคเอกชนบุรีรัมย์นี่เข้มแข็งมากเขาพร้อมเต็มที่ที่จะให้ความช่วยเหลือลงมือก็ไปช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นอย่าปล่อยให้คนเหล่านี้เขาทุกข์ทนทุกข์กับความยากลำบากจนเกินทนนะครับจนเกินทนนะครับเพราะนั้นเข้าไปดูแลนะครับสอบถามพูดคุยหน่อยมีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหา แล้วก็ถ้าเราทำแบบนี้ได้ผมคิดว่าปัญหาต่างๆคนที่ฆ่าตัวตายและต่างๆนั้นด้วยความทุกข์ด้วยความน้อยใจนะครับเกิดมาทำไมมันอยู่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้มันจะไม่มีหรอกครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการดูแลนะคะคนพิการในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอ่ะไปดูกันต่อไปดูเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะท่านรองคะกับกิจกรรมดีๆโครงการดีๆทางนี้มีผลผู้คนรักกัน
0: เป็นโครงการต่อยอดขยายผลการกับเครื่องการดำเนินงานครับตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
1: ค่ะเมื่อวานนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: ท่านรองลงพื้นที่ไป
0: ที่บ้านนาเกียรตินิยม
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: โครงหมู่บ้านนาเกียรตินิยมผมก็ติดตามมาพักใจแล้ว
1: ค่ะ
0: ตำบลตะแกรบโครงเนี่ยเพราะว่าทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์พิสมัยประชานันเนี่ยนะที่อยู่ในโครงการเนี่ยอาจารย์พิสมัยประชานันเนี่ยก็เอาพื้นที่ของบ้านตะแกรบของตะแกรบโครงเนี่ยครับไปเป็นโครงการศึกษาวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนใช้คำว่าอะไรแก้ไขปัญหาความยากจนของราชภัฏบุรีรัมย์นะครับ
1: แล้วก็โครงการแก้จน
0: แล้วก็พื้นที่ตรงนี้มีอะไรมีผู้ประกอบอาชีพรถพุ่งพวง
1: ใช่ค่ะพื้นที่นั้น
0: พุ่งพวงมากที่สุดมั้งในประเทศไทย
1: คร
0: ับแล้วที่สำคัญก็คือทางราชภัฏและก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ไปจัดระบบระเบียบในเรื่องของการเดิมเนี่ยนะครับที่รู้มาเนี่ยเดิมเนี่ยพืชผักที่มาขายในรถพุ่มพวงเนี่ยไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไปเอามาทุกที่นะครับตอนหลังเนี่ยได้ช่วยกันว่าพืชผักที่ออกไปขายเนี่ยมันควรที่จะมาจากในพื้นที
1: ่
0: ก็นั้นจะมีการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางครัวเรือนนะครับไม่ได้มีที่ดินอะไรของตัวเองที่นี่ได้จัดที่ดินเอาที่ดินสาธารณะนะครับที่นี่เอาที่สาธารณะมาจัดเป็นแปลงรวมเพื่อให้พี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยนะครับแบ่งเป็นล็อกให้พี่น้องแต่ละครัวเรือนเนี่ยได้มี
1: ไปปลูกผักใช่ไหมคะ
0: นะครับเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ดีมากนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จนะทำได้สำเร็จผมบอกว่าต้องทำได้สำเร็จเพราะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ประชาชนหน้าตาโปร่งใสมากยิ่งขึ้นบางคนเนี่ยทราบมาว่าบางคนเนี่ยไปรับจ้างทำงานอยู่ที่กรุงเทพพอมีโครงการนี้มาเนี่ยมาอยู่
1: กลับมาอยู่บ้าน
0: กลับมาอยู่บ้านนะมาปลูกผักแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์บริการกระจายสินค้าชุมชนอะไรต่างๆเพื่อส่งไปให้รถพุ่มพวงออกไปนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อยากจะให้พื้นที่อื่นๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฐานะที่มันว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าเอามาเถอะนะครับเอามาให้พี่น้องที่เขาไม่มีที่ดินทำกินต่างๆเนี่ยที่เขาไปรับจ้างได้งานบ้างไม่ได้งานบ้างในแต่ละวันเนี่ยที่อื่นเนี่ยให้เขาได้มาอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ได้ปลูกพืชปลูกผัก
1: ได
0: ้ประกอบอาชีพของตัวเองนะครับเราเอาที่ฐานะเนี่ยไม่ได้ไปให้ใครคนใดคนหนึ่งเราให้และให้คนทั้งหมู่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้แปลงรวม
1: ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
0: ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าโครงการนี้นะครับนอกจากถ้าเราใช้พื้นที่ว่างทั้งสองข้างทางหรือพื้นที่ว่างในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าเป็นความมั่นคงทางอาหารได้เลยนะครับเพราะหมู่บ้านเนี่ยไม่อดอยากในเรื่องของอาหารการกินแน่นอน
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: มีหมดนะครับมีหมดนะครับแล้วก็ทำให้หมู่บ้านเองพึ่งพาตัวเองได้ผมบอกอ่ะคนที่ทำงานรับจ้างมากลับมาอยู่บ้านพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วลดรายจ่ายเพิ่มรายได
1: ้
0: ก็ถือเป็นเรื่องของการขบวนการก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน
1: ใช่เพราะอยู่บ้านเรามันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมาก
0: ใช่นะคะและที่สำคัญก็คือว่าสุขภาพดีแข็งแรงเพราะว่าพืชผักที่ปลูกไม่มีสารพิษ
1: ใช่ปลูกกินเอง
0: ปลูกกินเอง
1: ก็ไม่มี
0: มันจะได้เลย
1: ค่ะ
0: เลยผมเลยเล่าเมื่อวานว่าของเราเนี่ยนะในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเนี่ยนะมีการศึกษาวิจัยเนี่ยเราสอบตกนะครับจาก5จาก100คะแนนเราได้ 45.3 นะครับเป็นหน่วยงานไอ้สำนักศึกษาวิจัยของและที่ร่วมมือกับสหประชาชาตินะครับก็เราอยู่อันดับทำให้เรื่องของความคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเนี่ยนะครับที่เราตกเนี่ยทำให้ไทยไปถูกจัดอันดับเรื่องความมั่นคงทางอาหารในยวนถึงอันดับที่63ทั้งที่เราขึ้นชื่อว่าประเทศไทยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับก็เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพราะนั้นโครงการในทางนี้มีผลผูกคนรักกันเนี่ยที่ปลูกผักสองข้างทางหรือปลูกผักในพื้นที่ฐานะของที่เป็นแปลงรวมนะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของสุขภาพของคนที่บริโภคของคนในหมู่บ้านแล้วก็คนที่ซื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: พืชผักจากนกปูนทวงไปกินนะครับเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้คนในหมู่บ้านรักสามัคคีนะครับเพราะมาทำงานมาปลูกผักในพื้นที่เดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลายครัวเรือนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องผมมองว่าเป็นเรื่องที่ในพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเทพนี่เป็นเรื่องที่มองแล้วมองลึกซึ้งแล้วก็มองการไกลมากนะครับมองการไกลมากและถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยต่อให้สงครามในตัวกลางสงครามที่ไหนเบิกขึ้นนี
1: ่เราก็อยู่ได
0: ้เราก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนครับ
1: จริงๆอยากให้ทำแบบนี้ทุกหมู่บ้านเลยนะท่านรอง
0: ใช
1: ่เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยหนูเคยลงพื้นที่หนูเคยลงไปทำงานในเรื่องของรถพุ่มพวงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราไปพื้นที่ทางเสริงสางทางเขตทางนู้นนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าพอเช้ามาเนี่ยรถพุ่มพวงรถที่ขายของพุ่มพวงเนี่ยเขาจะเข้าไปเอาของที่ตลาดเขาไปรับซื้อของตามตลาดไปเอาจากตรงนั้นตรงนี้มาแต่มาเห็นที่บ้านเราเนี่ยที่ทางตำบลสแกโพรงเนี่ยเป็นการให้พี่น้องใครปลูกผักอะไรแล้วเขาปลูกผักเขาจะปลูกไม่ซ้ำกันเพื่อที่จะไม่แย่งกันขายนะคะเอามาใครเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไข่มาขายใส่ในรถพุ่มพวง
0: นี่แหละหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นอำเภออื่นนะครับผมว่าถ้าท่านไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะผู้นำหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นนะมาดูที่นี่ได้นะครับบ้านนางกิติยงตะเกียบโพงเนี่ยแหละครับ
1: จริงๆชุมชนจะเข้มแข็งเนี่ยหนูว่ามันเริ่มต้นจากผู้นำนี่แหละก่อน
0: ผู้นำถูกต้อง
1: ถ้าผู้นำไม่พาทำเนี่ยพี่น้องประชาชนเราก็จะไม่ได้สร้างความสามัคคีหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันเลยนะคะ
0: และผู้นำเห็นความสำคัญของอะไรของใส่ใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ผมคิดว่าโอ้บุรีรัมย์นี้คนที่ไปทำมาหากินที่อื่นเนี่ยพลากครอบครัวพลากพ่อพลากแม่พลากลูกไปเนี่ยผมว่าไม่มีใครถ้าแล้วถ้าเราทำโครงการนี้ได้เนี่ยมีโครงการนี้อยู่เนี่ยไม่มีใครอยากไปอยู่หรอก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มาร่วมมือกัน
1: มาอยู่บ้านเราดีกว่า
0: อยู่กันอย่างอบอุ่นมีความสุขมากกว่า
1: ใช่ค่ะเราไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานตามกรุงเทพเนี่ยมันเงินเดือนเยอะก็จริงค่ะท่านรองค่ะแต่ว่าหาค่าใช้จ่าย
0: ค่า
1: ครองชีพต่างๆมันเยอะมาอยู่บ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เยอะแต่เราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร
0: ไม่ว่าค่าใช้จ่ายไม่ว่าอากาศหายใจมันจัดเลย
1: อยู่บ้านเราดีที่สุด
0: เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้เนี่ยผมว่าดีที่สุดนะครับดีที่สุดอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอะไรเล็กๆแต่ว่าเล็กๆเนี่ยมันก็ถ้าเราทำได้มันก็ขยายไปเรื่อยๆแหละ
1: มัน
0: ไม่ได้จำกัดว่าคุณต้องทำแค่นี้นะมันไม่ได้จำกัดนะครับ
1: ค่ะก็หวังว่าเดี๋ยววันข้างหน้าก็คงจะได้เห็นหลายๆหมู่บ้านทำเหมือนกันแบบนี้นะต้องฝากอาจารย์พิสมัยนะคะพาหลายๆหมู่บ้านทำด้วยนะคะ
0: ใช่
1: ช่วงนี้6:54แล้วค่ะเดี๋ยวดูทางคอมเมนต์ก่อนท่านใดติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ทักทายท่านรองเข้ามานะคะหรือว่ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรก็พูดคุยกันในรายการได้นะคะอ่ะเช้าวันนี้ทักทายค่ะ
0: บุญเลียน
1: ค่ะบุญเลียนคุณแม่บุญเลียน
0: ที่รักเลยนะ
1: ค่ะนามสกุลโห
0: ใช่ก็ที่รักเลย
1: ค่ะ
0: วัดป่าแม่กำลังจะไปวัดป่าก
1: ำลังจะไปวัดสายบุญค่ะ
0: ชม
1: ค
0: ุณ
1: ที่เมืองแฝกลำไปมาศค
0: ่
1: ะ
0: เมืองแฝกลำไปมาศ
1: ค่ะ
0: มันทอดสะบันใจโอ้โหนี่แฟนคลับประจำเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: รายการเนี่ยนะครับสวัสดียามเช้าจากน้องตายท่านรองด้วยฟังที่วัดอินเหมือนเดิม
1: ค่ะวัดอินทรวนารามนะคะ
0: ผู้ใหญ
1: ่ผู้ใหญ่ไก่กมลชนกค่ะผู้ใหญ่บ้านค่ะเปิดหอกระจายข่าวค่ะท่านรองเปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านได้ฟังกันอยู่ทางบ้านชุมทองตำบล
0: ชุ
1: มเห็ดนะคะค่ะ
0: พุทธาสว่างสีครับทักทายมาสวัสดีครับ
1: ครับพี่
0: อภิรักษ์ค่ะก็ทักทายมานะครับบุญเรียนที่โอเคขอให้เกิด
1: อ๋อไม่อยากให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะอาจารย์กิตติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ
2: เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมันก็ดีมันจะได้หมดไป
1: ทักทายพี่สากลเจียวรัมย์ค่ะนี่ทักทายเป็นภาษาเขมรมาเลยค่ะจุงกะจุงกะตอนเช้าจุงกะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: ค่ะกำนันนรงค์ค่ะฝากประชาสัมพันธ์ค่ะท่านรองค่ะ
2: ฝากประชาสัมพันธ์ขอเชิญพ่อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังทุกท่านร่วมถวายพัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรณวัดทัลลิววนารามหรือวัดสวายส
1: อวัด
2: ในวันเสาร์ที่5กันยาเวลา 09.00 เป็นต้นไป
1: เหมือนสปอร์ตเลยนะเหมือนสปอร์ตเชิญชวนเลย
2: นะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับไปร่วมงานที่วัดสวายสอ
1: ค่ะวัดกะทะลิ
2: วันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นนะครับถวายอาหารพระตาหารเพลนะครับกำนันนรงค์ผลเจริญ
1: ค่ะครับพี่ประยงจันทนามค่ะ
2: ผมนี่คุณชื่อ
1: ค่ะจากทางสี่เหลี่ยมแสลงพันธ์นะคะกำนันนิสสัตค่ะท่านรองค่ะ
3: ครับสวัสดีครับเปิดหัวกระจายข่าวโอเคครับเปิดหัวกระจายข่าวอยู่นะคร
1: ับ
3: วันเสาร์ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์สามเณรช่วงข้าพรรษา3เดือนที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์แล้ว
1: อยู่พื้นที่กระสังกับสุรินทร
3: ์
1: ทำบุญร่วมกันค่ะ
3: โอเคนะครับ
1: พี่อิวทิตรามค่ะ
3: รับฟังจากหมู่ห้าบ้านอโนไทยโอ
1: ้เมืองไผ่กระสังนะคะ
3: บ้านอโนไทยชื่อหมู่บ้านเพราะ
1: บ้านอโนไทยนะคะ
3: หมู่บ้านเพราะ
1: ค่ะ
3: ลำดวน
1: อุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองค่ะ
3: ท่านทรงเหรอ
1: ค่ะ
3: พัน
1: ค่ะ
3: ครับงานเพลงอะไร
1: ฝากประชาสัมพันธ์
3: เพลงสัญจรที่วัดโคกมาบสมอเดือนวันที่6กันยาเป็นเพลงงานเพลงอะไรอ
1: ่
3: ะ
1: เลี้ยงเพลงน่าจะเลี้ยงเพลงพิมพ์
3: ผ
1: ิ
3: ด
1: งานเพลงสัญจรนะคะ
3: เรียกว่าเป็นงานการประกวดต้องเพลงเดี๋ยวผมจะเข้าประกวดด้วย
1: ค่ะคุณภูนคงสืบชาติค่ะติดตามเราฟังกันอยู่นะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีแต่สายๆก็จะร้อนนะคะผู้ใหญ่ปราณีนวลขึ้นหนึ่งจากทางหนองปรงตะโกตะพิประคนชัยค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นใช่ค่ะ
3: ชื่อแปลกดี
1: ค่ะเปิดหอกระจายข่าวพี่น้องฟังเช่นเดียวกันนะคะ
3: ท่านดีเด็กสะดวนสันอ่ะ
1: สะดวนสันนะคะคุณลุงอเนกพิไทยนี่จากสุราธานี
3: อ๋อสุราธานี
1: ใช่ค่ะฟังเป็นประจำ
3: เลยค่ะมาไกลนะท่านนะ
1: มาไกลเลยฟังทุกรายการเลยนะคะปริมหันชนะค่ะทักทายพี่สุเทียนทองคำนะคะจากทางอำเภอนางรองค่ะ
3: สุเทียนทองคำนำคุณทองคำนำคุณทองคำเนี่ยสงขลาก็มีที่อะไรนะที่สงขลาก็มีนะ
1: ค่ะหลายท่านเลยทักทายเข้ามาพี่เหมือนสุขล้อมนะคะค่ะโอ้หลายท่านเลยทักทายเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: สุขล้อมยืนยืนยุงประโคนรับพีพาทีจากก
1: ระ พงเด่นพาที
3: อ๋อได้เลยนะบ้านหนองตาดหมู่ข้าวนี่กำนันอ่ะผู้ใหญ่บ้านอ่ะนะครับ
1: จะใช่
3: นิวันรำ
1: ค่ะค่ะก็หลายท่านเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเลี้ยงเป็นสัญจรท่านรองค่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยค่ะทุกวันพระหรือว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ละหมู่บ้านหลายพื้นที่เลยนะคะก็จะมีการจัดตารางกันในการไปเลี้ยงเพลสัญจรนะคะเป็นการทำบุญค่ะเลี้ยงเพลนำข้าวอาหารกับข้าวต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงเพลพระนะคะจะวนไปถ้าอย่างในตำบลเนี่ยอย่างตำบลบ้านหนูเนี่ยตำบลสองห้องก็จะวนไปวันพระนี้ไปวัดนี้นะคะวันพระนี้ไปวัดต่อไปจะหมุนกันไป
3: ใ
1: ช่ค่ะเป็นการไปทำบุญเลี้ยงเพล
3: ทั่วทุกวัดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่วัดใดวัดหนึ่ง
1: ใช่ค่ะหลายอำเภอเนี่ยก็มีการทำบุญในรูปแบบนี
3: ้
1: น
3: ะคะกระจาย
1: ค่ะแล้วก็มีการประกวดร้องสรพัญญะด้วยท่านน้องเคยเห็นหรือเปล่าคะ
3: เคยเห็น
1: เนี่ยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงเข้าพรรษานะคะอ่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านน้องค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์กาวิรัมพร้อมท่านรองศรีธรรมราชแก้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการ